0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะ

0: ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาได้เร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าทอสได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูสและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศ

0: ซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 นาทีของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้อย่าง 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสแนทได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัม อีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทัศนีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมศสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร50เซนติเมตร วลา 19:31 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
3: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนกขัมมะบารมีก็จะขอป ่อจากวันนี้แต่ขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะได้เนื้อความเข้ากันเนื้อความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขผอมเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานั้นบำรุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคที่บรรดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก้อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน้นแต่ร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพ่อแต่ว่าพ่ออยู่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผึ่งหัวผึ่งหัวมันทำไมร่างกายของพ่อเตมีนั้นจึงได้มีร่างกายสดใสผิดปกติพระเตมีราชกุมารจึงกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าการสละความห่วงใยไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกแล้วก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นยิ่งทำให้ผิวพรรณของหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุทธเจ้าค่ะมาถึงตอนนี้อาตมาขอแถมสักนิดหนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชบิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเห็นว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายนี่มีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองแก่เร็วแล้วที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใยไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมามันก็มาไม่ได้ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จะพึงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือ1อารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่นั่นให้จิตใจเขารักอยู่เสมอว่ารักคนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นประการที่สองมีจิตกรุณาสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบายประการที่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีพลอยยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุขและการที่สี่มีอุเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาประสิ่งเดียวสิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณก็จะผ่องใสเพราะอำนาจของธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันได้ว่านักที่จะเริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้ากำลังใจของบุคคลผู้ใดเข้าถึงปีติหน้าตาของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะ70ปีชาวบ้านบอกแหมคิดว่าอายุ40หรือว่าอายุ50ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุขตามที่พระเตมีท่านตรัสในเรื่องชาดกในบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกินีแล้วพ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเบญจราชกุกุพันธ์ฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเบญจราชกุกุฏฐพันธ์มาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์เครื่องที่กษัตริย์จะครองเมืองเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชบิดาบอกว่าเอามาแล้วนี่ลูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัตริย์อื่นให้มาเป็นไม่อัครมเหสีถ้าลูกอยากจะบวชก็จงบวชเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสียก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมประการคือหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่รายการที่สองล่อด้วยอำนาจของกามารมณ์คืออิสตรีโปรดฟังคำตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระราชบิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกอยู่ในคติของธรรมดาถ้าว่ายังไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบายมันก็ตามมานี่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขารในที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสีคิดว่าจะได้พระราชโอรสคือลูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอาจจะตายเสียก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเวศก็ได้พระราชวินดาเมื่อได้ทรงสดับคำของพระเตมีก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วยตอนนี้แต่ทว่าท่านก็ท่านพระเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชวินดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไรโลกเราถูกครอบงำไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชบิดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างโหกที่ทอผ้าในช่างโหกเขาจะทอผ้าสักผืนหนึ่ง ทอไปทอไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้ามันก็เหลือน้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็ใกล้จะเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นพระองค์อย่ามัวประมาทอยู่เลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้อยคำของพระเตมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ้านผู้รับฟังสำหรับพระราชบิดาเมื่อสดับแล้วก็คิดอะไรก็คิดอยากจะบวชบ้างคิดว่าการบวชเป็นของดีเพราะลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชบิดาของเราพระราชบิดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าทวดแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเราท่านก็สวรรคตไปหมดญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงศ์ผู้น้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดีเพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบ่วงใหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพย์สมบัติเดิมนาฏราชศักดิ์ที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชบิดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ละมานะที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดเพื่อทรงตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามพระบาลีท่านว่าไว้ชัดท่านว่าไว้สั้นๆว่าทรงตัดชักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วก็ยกเอากามคุณต่างๆมาล่อไอ้คำว่ากามคุณนี่หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายถึงว่าอำนาจราชศักดิ์ในการเป็นพระราชามันดียังไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนบนอบมีความเคารพนับถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นพร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชบิดาตกรงพระทัยว่าจะบวชเป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการคบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัฏฏะก็เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ความจริงเรื่องการระลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยากจงอย่าไปคิดเอาว่าวาสนาบารมีของเราไม่มีคำว่าวาสนาบารมีนี่เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเรามักจะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาแปลว่าเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้วบารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อกฎของธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผลถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหม ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกระทั่งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พ้นมันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพลัดพรากจากมันไปอย่างอำนาจราชศักดิ์บรรดาสมบัติทั้งหลายสำหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชศักดิ์เมาในทรัพย์สินจนกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดีคนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุขนี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็นเมื่อเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตายถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลึกชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของทำไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชบิดาสั่งลงโทษนักโทษและพระองค์ก็ทรงหวนระลึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชบิดาสั่งลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตถบารมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ท้อถอยวิธีฝึกระลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้สึกว่าจะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เพื่อทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิให้เจริญอนาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมหายใจไว้สัก2นาที3นาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องคล่องแล้วก็ขยับไปเป็น5นาที10นาทีให้จิตมันคงอยู่ขณะที่ภาวนาและพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสัก10นาทีก็พอแต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสิณพระพุทธรูปเราจับท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสิณถ้ามีสภาวะแจ่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่งคิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอๆจนกระทั่งด้านทิพยคุยานนี่คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงฌานที่4ผลที่จะพึงได้มาก็คือ 1. ทิพยคุยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกนั้นก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์นี่ประการที่สองเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุตูปปาทยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ตามความต้องการสี่เจโตปริยญาณสามารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้างแล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเพียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีตังสัญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองก็ได้ของบุคคลอื่นก็ได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตขอโทษอดีตที่ล่วงมาแล้วนะสามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์ว่าก่อนนี้เป็นอะไรอนาคตสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ยะถากรรมตายานคนที่เกิดความเดือดร้อนกับเราก็ดีมีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามีถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยากคำว่ายากหรือไม่ยากก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกยอปอปั้นให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสเพียงว่าอคาตาโรตถาคตาตถาคตน่ะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคำหรือวิชาความรู้ความประพฤติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทำให้เขาดีได้ฉันใดแม้การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่านกำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ปัจจุบันเป็นฌานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็กๆ เหมือนกับว่ากินข้าวตักข้าวในจานเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของพระเตมีอีกหน่อยหนึ่งเวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางซะด้วยขออภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์ไม่ใช่หาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดน่ากล้าท้าให้ท่านหลายลองปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทำได้เวลานี้เด็กตัวเล็กอย่างหลานชายท่านพลโททนทองสวนทัศน์แห่งกองบัญชาการทหารสูงสุดเธอทำได้ดีคนหนึ่งอายุ10ปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุ7ปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคม2521ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบวชตัดสินพระทัยแน่ว่าบวชแ ยังทรงแห้วกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุว่าใครอยากจะได้อยากจะบวชในสำนักของพระเตมีก็จงบวชได้ตามอัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้นยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่ายสมประกาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำมาไปตามความประสงค์ขนไปตามสบายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพระคลังทั้ง12พระคลังเพื่อให้คนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาประชาราษฎรทั้งหลายก็พากันแตกตื่นความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนไม่ใช่แตกตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นไปบวชในสำนักของพระเตมีบ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่พระเตมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาว3โยชน์กว้าง3โยชน์เต็มไปด้วยดาบทนัดทกันดาบาสินีหมายความดาบทคือฤาษีผู้ชายท่านตาบาสินีตาปาสินีก็ได้กับฤาษีผู้หญิงท่านกล่าวต่อไปขอพูดอีกนิดเวลาเหลือ1นาทีบรรดารถช้างและม้าที่พระราชานำมาแต่เมืองต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษาปล่อยมันให้ทรุดโทรมผุพังไปตามสภาพช้างม้าก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่าม้าป่าไปเป็นนั้นว่าบ้านเมืองทลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมเทศนาที่พระเตมีท่านแสดงออกมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเลื่อมใสพระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติก่อนสำหรับวันนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: รื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
8: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
9: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
8: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
9: อ่ะไม่รู้ซะแล้ว
6: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละลนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
7: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
6: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
7: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
6: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
7: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
6: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
10: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุป กรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
11: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลักสี่ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
12: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมผิวจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลักสี่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาสิตาโลรายงาน
11: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง40ถึง50เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได
13: ้งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นาทีวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
14: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกพ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนกพ.1784หรือ LINE@1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ได้ที่ผอมะริสวทกัญจนบุรีรายงาน
11: โครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งปริมาณปรับการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานเนื่องจากมีปริมาณน้ำร้อยละ88ของความจุอ่างย้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
15: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีย
16: ุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
17: ข็มขัดหรือยัง
18: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
19: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
3: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินบริเวณใกล้ซอยนวมิน155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกรามสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนธสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าทั่วบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
4: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุขกล่าวว่าตนเองยังไม่ได้ตกใจกับปริมาณน้ำมูลในขณะนี้เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุขเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีศูนย์พักพิงชั่วคราวมีห้องสุขาชั่วคราวกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
7: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
8: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
7: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
8: ใช่ๆที่โกง
7: เพิ่มขึ้น
8: นิสัยอ่ะ
7: เพิ่มขึ้น
8: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
7: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
10: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
11: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
10: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
11: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
12: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
11: แล้วสาเหตุล่ะครับ
12: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
11: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
12: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
11: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
9: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
13: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
2: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
3: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
2: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
4: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
4: แล้วสาเหตุล่ะครับ
5: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
4: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
5: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
4: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
7: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
8: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
7: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
8: ใช่ๆขี้โกง
7: เพิ่มขึ้น
8: นิสัยอ่ะ
7: เพิ่มขึ้น
8: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
7: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
5: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
6: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
7: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
7: โอ้โหมาเยอะเลย
8: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
7: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
8: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
7: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
9: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
10: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
11: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 10:35 นที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำรายงานสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและจัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
13: นายประชุมสิทธิธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มปรับตัวดีขึ้นและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเข้าสู่ฝั่งเมียนมาแต่ยังมีฝนราว10-20มิลลิเมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ที่น่ากังวลได้แก่ชุมชนริมคลองเช่นเคหะชุมชนต้นกล้าวเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงทางนี้ได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเร่งนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้ว 40-50 รายย้ำว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยต้องทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์พร้อมประกาศให้โรงเรียนในสังกัดปิดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานในส่วนที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการของประชาชนพิจารณาให้พนักงาน work from home นันทิกาจิตปาโลรายงาน
12: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทีมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
1: นายธนวัฒน์เรืองเดชรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
12: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอีสทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีจำนวนมากเสียชีวิตและยังทำให้คลังเก็บอาวุธหลายแห่งถูกทำลายขณะเดียวกันโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนแต่เปิดเผยว่ากองทัพ
14: แม่ครับใครอยากกินขนม
15: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
14: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
15: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
16: โกงเอาเราไม่โกง
17: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
18: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไหมครับจากสสส.
19: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามจุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจากคอส AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนูกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลองคาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้องสองอาทิตย์อ่ะแต่จำนวนเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะปกติส่วนในพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยอาจต้องใช้เวลาทยอยระบายน้ำออกประมาณ2สัปดาห์นอกจากนี้เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและการเดินทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดทำการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆพิจารณาให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์กราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันที พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
5: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาคซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
4: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชายนาฏป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

0: องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
1: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งอุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิงไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
2: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้อง

0: กับปริมาณน้ำหลากต่อไป
1: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
0: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1,827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ํา5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน okay. อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่านทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทาน้ำแข็งบริเวณยอดขาวปูนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทาน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาวาก้านักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนิโญอาจเร่งให้ทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทันทีการละลายของทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐรีเวิร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์ชัวโรเบิร์ตแอตกินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป 45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 91 71 11 4และ12 10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป 2-0 เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า 2-0 เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม 2-0 เกม21-16 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 8-21 และ 22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน 0-2 เกม 15-21 และ 14-21 ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนัปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิธาราน 0-2 เกม 8-21 และ 12-21 ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-11 20-22 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผ่านโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 นาทีขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
8: คืน11

0: ลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 366 9314และ 089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2กลุ่ม1การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา2ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดา
11: โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
12: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
11: จริงขอรับหลวงตา
13: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
14: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
15: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
16: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
15: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
17: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
18: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
17: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
18: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
17: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
18: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
17: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
14: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
19: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีนรงใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
20: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
21: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
22: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
23: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
24: โกงงบประมาณ
20: แล้วจะทำอะไรผมได
23: ้ก็แฉนะสิ
25: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
26: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
27: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
28: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากัน ร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
5: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
6: เบอร์เกอร์แพลนเบส
5: ฮะแพลนเบสคืออะไร
6: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
7: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
7: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
8: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
7: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉย
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละลานาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผันน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลี
2: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมัน
9: วิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
10: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
11: นาย7 1 7
12: ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุกเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทช.ชัยนาทรายงาน
10: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
13: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพ.ส.ต.กุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องชลัดวังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: นะครับชายอยากกินขนม
15: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้าน
14: ะครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
15: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
2: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
16: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
17: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
16: เขาเร่งความเร็วไปที่100
17: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
16: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
17: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
16: เมื่อเกิดการชน
17: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
18: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม 2530

0: เอาเอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ก็ภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล2,500หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ
0: ์เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
10: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
11: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: กคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ข้ามาก่อนข้ายินดีจะสละโอกาสนี้ให้กับท่านนะ
2: เงาได้เข้าไปในวังและอาสาตอบคำถามกับเจ้าหญิงเพื่อแลกกับพรวิเศษหนึ่งข้อเมื่อเจ้าหญิงได้ถามคำถามเงาก็ได้สลับตัวกับชายหนุ่มโดยที่ไม่มีใครรู้และชายหนุ่มก็สามารถตอบคำถามของเจ้าหญิงได้อย่างง่ายดายเจ้าหญิงชื่นชมในสติปัญญาของชายหนุ่มเป็นอย่างมากจึงต้องการที่จะแต่งงานกับชายหนุ่มในตอนแรกเงาต้องการเพียงให้ตัวเองมีหนวดเท่านั้นแต่เมื่อความงามของเจ้าหญิงก็ทำให้มันตกหลุมรักในทันทีและต้องการที่จะแต่งงานด้วยเช่นกันในวันแต่งงานเจ้าเงานั้นสลับตัวกับชายหนุ่มอีกครั้งชายหนุ่มเห็นว่าตัวเองถูกหักหลังจึงคิดที่จะบอกความลับว่าครั้งหนึ่งคนที่มีหน้าตาเหมือนเขาแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่เงาของเขามาก่อนแต่ทว่าเงานั้นกลับชิงเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเสียเองโดยที่อ้างว่าชายหนุ่มเคยเป็นเงาของตัวเองและต้องการที่จะมาหลอกลวงเจ้าหญิงเพื่อขอแต่งงานด้วยเจ้าหญิงสั่งให้ทหารจับตัวชายหนุ่มไปขังเอาไว้และประหารชีวิตในวันรุ่งขึ้นไม่ว่าชายหนุ่มผู้รอบรู้จะอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครฟังเขาเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เขาอยู่ในห้องขังเพื่อรอวาระสุดท้ายของชีวิตเขาได้รำพึงรำพันกับตัวของเขาเองว่าการไว้วางใจผู้อื่นง่ายเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะแม้แต่เงาของตัวเองก็ยังทรยศหักหลังได้และบทเรียนครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเพราะมันต้องแลก

โหเป็นเรื่องราวที่ช่างดราม่าซับซ้อนแถมยังเกินจินตนาการไปไกลเลยนะคะน้องๆลองคิดดูสิคะถ้าวันหนึ่งเหงาของน้องๆเกิดอยากจะมีชีวิตขึ้นมาแล้วพยายามจะกำจัดเราทุกวิธีทางเนี่ยพวกเราจะมีวิธีการรับมือกันยังไงล่ะคะพี่ยามีคิดว่านี่ต้องเป็นเรื่องราวที่น่าปวดหัวแน่ๆเลยแต่เหมือนว่านิทานเรื่องนี้จะเล่าเรื่องความซับซ้อนให้เราได้เข้าใจว่านั่นไม่ควรที่จะเผลอใจให้ใครแม้กระทั่งตัวของเราเองเพราะในบางครั้งตัวเราเองนั้นก็ไร้เหตุผลและมักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบเงาที่เกิดขึ้นในเรื่องก็เป็นตัวแทนของด้านมืดในจิตใจของมนุษย์นั่นเองล่ะค่ะที่อาจจะย้อนกลับมาเล่นงานเราได้อยู่เสมอดังนั้นเราจึงควรมีสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ไม่หลงเชื่อในเสียงของใครนั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยนะคะกับเรื่องราวของนายพรานทั้ง3ที่ออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อทำภารกิจตามหาเจ้าหญิงที่สาบสูญระหว่างทางเดินนั้นนายพรานก็ได้ไปเจอเข้ากับเอลฟ์และได้รับคำแนะนำที่ทำให้เขาเดินทางต่อไปได้แต่ว่าหนทางนั้นช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนนะสิคะไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า3พรานไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งครอบครองสมบัติมากมายและทรงมีพระธิดาอยู่3พระองค์ซึ่งเจ้าหญิงทั้ง3มักจะนั่งเล่นที่สวนด้านหลังของปราสาทเสมอๆวันหนึ่งเจ้าหญิงทั้ง3พระองค์ได้พบกับต้นแอปเปิ้ลที่มีผลสีแดงเต็มต้นขึ้นอยู่ในสวนโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นต้นแอปเปิ้ลนั้นในสวนมาก่อนเลยเจ้าหญิงทั้ง3คนจึงได้เสด็จไปที่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเพื่อรอให้ลูกของแอปเปิ้ลหล่นลงมาแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่วันก็ไม่มีลูกแอปเปิ้ลหล่นลงมาเลยแม้แต่ลูกเดียวเจ้าหญิงองค์โตทรงอยากจะเสวยแอปเปิ้ลบ้างจึงได้เขย่าต้นแอปเปิ้ลเพื่อให้ผลแอปเปิ้ลร่วงลงมาทันใดนั้นกิ่งแอปเปิ้ลที่เต็มไปด้วยผลแอปเปิ้ลสีแดงมากมายก็ตกลงมาบนพื้นเจ้าหญิงทั้ง3ได้กินแอปเปิ้ลโดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นแอปเปิ้ลนั้นต้องคำสาปใครที่ได้กินเข้าไปแล้วต้องกลายเป็นเจ้าสาวปีศาจมังกร3ตัวไม่นานเจ้าหญิงทั้ง3ก็ทรงจมลงหายไปในพื้นดินเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำพระราชาไม่เห็นองค์หญิงทั้ง3มาที่โต๊ะอาหารจึงได้รับสั่งให้ทหารค้นหาแต่ก็ไม่มีใครหาเจ้าหญิงพบแม้แต่คนเดียวพระราชาจึงทรงประกาศออกไปว่าผู้ใดที่สามารถตามหาเจ้าหญิงจนพบจะสามารถเลือกเจ้าหญิงองค์หนึ่งมาเป็นคู่ครองได้ไม่นานนักก็มีชาย3พี่น้องซึ่งเป็นนายพรานที่มีฝีมือดีเดินทางเข้ามาเข้าเฝ้าพระราชาเพื่ออาสาตามหาเจ้าหญิงทั้ง3ได้เดินทางเข้าไปในป่าได้พบกับเทวดาตัวจิ๋วที่มีปีกบางๆคล้ายกับปีกของแมลงและมีแสงสีเขียวเรืองรองออกมาจากร่างกายเทวดาตัวจิ๋วได้ขอแบ่งอาหารจากนายพรานทั้ง3แต่ทว่ามีเพียงน้องชายคนเล็กเพียงแค่คนเดียวที่แบ่งขนมปังให้กับเทวดาตัวจิ๋วได้กิน
1: ผู้คนเรียกเราว่าเอลฟ์ท่านเป็นผู้มีจิตใจเมตตาเรารู้ว่าท่านน่ะเข้าป่ามาเพื่อช่วยหญิงสาวที่หายไปจงเดินเข้าไปยังใจกลางป่าแห่งนี้ที่นั่นน่ะมีบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำตั้งอยู่มันเป็นทางเข้าไปสู่ดินแดนของปีศาจมังกรทั้ง3และเจ้าจงจำไว้ว่าจากนี้ไปน่ะเจ้าจะไม่เจอมิตรแท้หรอกจำไว้นะ
0: เอลฟ์ได้บอกที่อยู่ของหญิงสาวเพื่อตอบแทนน้ำใจของนายพรานหนุ่มและได้บินหายจากไปในความมืดนายพรานทั้ง3จึงได้เดินทางไปยังกลางป่าตามคำบอกเล่าของเอลฟ์และก็ได้พบบ่อน้ำในที่สุดทั้ง3ได้เอาเชือกผูกเข้ากับตะกร้าใบใหญ่แล้วผลัดกันลงไปในบ่อน้ำทีละคนทีละคนโดยให้สัญญาว่าเมื่อได้ยินเสียงต้องรีบดึงคนที่ลงไปขึ้นมาทันทีและให้คนอื่นลงไปแทนพี่ชายคนโตเป็นคนแรกที่ลงไปแต่ยังลงไปไม่ถึงกลางบ่อเขาก็เกิดความกลัวและส่งเสียงร้องขึ้นมาน้องชายทั้ง2จึงได้รีบดึงขึ้นมาจากบ่อน้ำพี่ชายคนที่2ลงไปก็ทำเช่นเดียวกับพี่ชายคนโตอีกจนกระทั่งถึงคราวน้องชายคนเล็กที่ต้องลงไปในบ่อบ้างด้วยความกล้าหาญเขาได้ลงไปถึงก้นบ่อและพบกับมังกร3ตัวตัวหนึ่งมี6หัวตัวหนึ่งมี4หัวและอีกตัวหนึ่งมี2หัวมังกรทั้ง3ได้นอนเฝ้าถ้ำ3ถ้ำเอาไว้ซึ่งแต่ละถ้ำมีหญิงสาวถูกขังในถ้ำละ1คนพรานหนุ่มได้เข้าไปต่อสู้กับมังกรและสามารถตัดหัวมังกรมาได้ทั้ง3ตัวในที่สุดพรานหนุ่มได้ช่วยเจ้าหญิงออกมาจากที่คุมขังและให้เจ้าหญิงนั่งตะกร้าเพื่อพาขึ้นไปจากบ่อน้ำทีละพระองค์และนายพรานหนุ่มเป็นคนสุดท้ายชายหนุ่มได้นึกถึงคำเตือนของเอลฟ์ขึ้นมาได้เขาจึงได้ลองใจพี่ชายทั้งสองโดยนำหินก้อนใหญ่ใส่ไว้ในตะกร้าแทนเขาและได้ส่งเสียงเพื่อให้พี่ชายดึงขึ้นไปเมื่อถึงกลางบ่อเชือกได้ถูกตัดขาดและตะกร้าก็หล่นลงมาพี่ชายทั้งสองคนทิ้งเขาไว้และหักหลังน้องชาย เมื่อคิดว่าน้องชายตกลงไปจากบ่อแล้วทั้งสองก็ให้องค์หญิงทั้ง3สาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครนายพรานทั้งสองได้กลับมาถึงปราสาทและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์โตและเจ้าหญิงองค์รอง

0: องราวและเรียกเจ้าหญิงทั้ง3คนมายืนยันความจริงแต่เจ้าหญิงทั้ง3คนก็ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียว
1: เอาล่ะพ่อรู้ว่าลูกทั้ง3น่ะคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพูดความจริงได้ถ้าเช่นนั้นแล้วลูกทั้ง3ก็จงบอกความจริงที่หน้าเตาผิงเถิด
0: เมื่อเห็นว่าไม่ผิดคำสาบานพระเตาผิงไม่ใช่มนุษย์ความจริงจึงได้ปรากฏขึ้นพรานหนุ่มผู้พี่ทั้งสองถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอส่วนนายพรานหนุ่มน้องชายคนสุดท้องก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์เล็กและครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดนับตั้งแต่นั้น

นะคะเพราะทั้ง3พี่น้องที่อุตส่าห์ร่วมเดินทางมาจนถึงจุดที่จะช่วยองค์หญิงได้แล้วแต่ด้วยความโลภและอยากจะได้ผลงานเพียงแค่คนเดียวถึงกับยอมทำร้ายพี่น้องนี่แหละค่ะจึงสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหญิงและนำมาซึ่งเรื่องราวที่น่าเศร้าในตอนจบความโลภเนี่ยนะไม่ว่าจะไปเกิดขึ้นในนิทานเรื่องไหนก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นทั้งนั้นเลยแถมดูท่าว่าเป็นด้านมืดของจิตใจมนุษย์ด้วยสิคะยังไงก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ตัวเองตกเป็นทาสของความโลภและกลายเป็นคนที่ทำให้โลกใบนี้หม่นหมองเหมือนกับนายพรานในนิทานเรื่องนี้นะคะแล้วค่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าสามแสบกำลังลงมือเขียนชื่อแก๊งยิงจอกสายฟ้าของตัวเองลงบนพื้นสนามเด็กเล่นใหม่ค่ะเพราะอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองแต่เจ้าจ้อยของเราก็เบรกเพื่อนเอาไว้ก่อนนะสิคะเพราะรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนกำลังจะทำเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไปรับฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าประณามพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลย

0: อาสาพาสนุก
1: หลังจากที่สนามเด็กเล่นกลางหมู่บ้านปิดปรับปรุงไปหลายวันตอนนี้สนามเด็กเล่นก็ได้กลับมาเปิดอีกครั้งและแน่นอนว่าเจ้าสามแสบตื่นเต้นกับของเล่นใหม่ๆและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยมาติดตามรับฟังกันว่าวันนี้ทั้งสามแสบของเราไปทำอะไรกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: ได้ที่สนามเด็กเล่นกันใส่สักทีดีใจจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเองดูนี่สิเฮ้ยดูย่านี่สิเฮ้ยนุ่มละมุนจนข้าอยากจะนอนเกลือจริงเลยอ่ะ
2: มันนอนได้ด้วยเหรออย่ามันขอน้อยดัง
3: อ่ะโทษแล้วจะไปนอนกินยังไงวะข้าแค่พูดเปรียบเทียบทางหากเอา
2: ข้าไม่รู้นี่นาถือว่าเองจะนอนกลิ้งจริงๆอ่ะ
4: เฮ้ยพวกเองมาดูนี่แล้วนี่นี่นี่นี่สนามดินที่พวกเราดีลูกแก้วกันยังอยู่ด้วยล่ะ
3: ว้าวดีจังเลยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้ว่าเราต้องดีลูกแก้วก็เลยเหลือพื้นที่ไว้ให้เราละสิเนี่ยโอ้ยใส่ใจจริงจริงเลยอ่ะ
2: นั่นน่ะสิข้าก็คิดว่าจะถูกคอนกรีตแททับจนไม่เหลือให้เราและลูกแก้วแล้วซะอีกอ
4: ่ะเฮ้ยมองไปแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลย
3: เนี่ยจ้อยเอ๊ว่าสนามเด็กเล่นใหม่นี่มันขาดอะไรไปบางอย่างไหมอ่ะ
4: ก็ไม่นะข้าว่ามันมีเท่านี้ก็ดีแล้วอ่ะเผลอๆนะมีอะไรเยอะกว่าเก่าซะอีกดูสิมีของเล่นงอกขึ้นมาตั้งหลายชิ้นน่ะ
3: ไม่ใช่เด้ข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นทั้งหน่อยข้าหมายถึงว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยมันยังขาดชื่อของแก๊งเราอยู่นะ
2: อะไรนะนี่เอ็งจะทำป้ายชื่อแก๊งของพวกเรามาติดเหรอ
4: เอ็งนั่นน่ะสิเราจะไปทำป้ายชื่อทำไมให้มันยุ่งยากล่ะ
3: ใครว่าจะทำป้ายชื่อล่ะข้าจะชวนพวกเอ็งได้มาขีดเขียนเขียนบนของเล่นเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยทีมของแก๊งจิ้งจอกสายฟ้า
2: ทำแบบนั้นมันจะดีเหรอสนามเด็กเล่นที่พวกสร้างเสร็จเอ็งนะยังใหม่เลยอ่ะ
3: เฮ้ยยิ่งใหม่ก็ยิ่งดีแหละเขียนง่ายด้วย

0: ไอ้เสียงไปหาสีมาแล้ว
1: ฮะจริงเหรอได้เดี๋ยวข้ามานะ
2: หยุดความคิดของพวกเอ็งเดี๋ยวนี้แล้วนะไอ้แดงพวกผู้ใหญ่เขาอุตส่าห์ให้ความสำคัญกับเราสร้างสนามเด็กเล่นใหม่ให้เอ็งยังมาทำให้สนามนี้รกอีกเหรออืมไม่ได้เด็กขาดเลยข้าไม่ยอมหรอก
0: ถ้าว่ามีเด็กต่างถิ่นมาเล่นที่นี่เขาก็จะได้รู้ไงว่าที่เนี่ยคือที่ประจำของพวกเราเอ็งไม่อยากดังเหรอฮะ
2: ข้าไม่อยากดังอะไรทั้งนั้นน่ะข้าแค่อยากจะมีที่สาธารณะเอาไว้เล่นกับพวกเองพวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนให้มันเลอะเทอะจนกลายเป็นการประนามตัวเองหรอกนะ
0: ว้าเฮ้ยพูดอะไรอ่ะเจ้าจ้อยหนามอะไรเหรอ
2: เฮ้ยไม่ใช่หนามข้าพูดคำว่าประนามมันเป็นคำที่หมายถึงการกล่าวร้ายให้เสียหายยังไงเล่
0: าข้าไม่ได้ไปกล่าวร้ายใครจังหน่อยข้าไม่ได้ประนามใครด้วย
2: การที่เขียนชื่อตัวเองบนพื้นที่สาธารณะที่มีคนผ่านไปผ่านมาก็เหมือนการประนามตัวเองว่าตัวเองนั้นนิสัยไม่ดีพอใครเห็นชื่อแก๊งที่เขียนเอาไว้ก็จะคิดว่าพวกเราเป็นเด็กที่ไม่ดีสกปรกไม่มีสำนึกสาธารณะแล้วก็อาจจะห้ามพวกเราเล่นที่นี่ก็ได
0: ้ข้าไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นนี่นะโอ้ข้าแค่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าของของสนามเด็กเล่นนี้อ่ะ
2: ถ้าอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสิเนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นอ่ะเขาก็ชมว่าเออสนามเด็กเล่นเนี้ยสะอาดจังเลยแบบเนี้ยพวกเราดูเท่กว่าอีกนะ
0: โอ้ฮะที่เองพูดมาก็มีเหตุผลนะข้าลืมคิดถึงตอนที่สนามเด็กเล่นปิดไปเลยอ่ะการที่ไม่มีที่สาธารณะให้เล่นนี่มันอึดอัดยิ่งๆด้วยข้าขอโทษนะที่นางเสนอความคิดแย่ๆน่ะข้าไม่ได้ตั้งใจ
1: เฮ้ยข้ามาแล้วนี่สีช็อกได้มาเพียบเลย
0: เฮ้ยไอ้เสียงคือว่า
2: จำไว้นะไอ้แดงไม่รู้ก็แล้วไปเอางี้พวกเรามาช่วยกันเดินตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะดีกว่าคนแถวเนี้ยก็จะได้รู้ว่าที่นี่น่ะถิ่นใคร
0: ไปไปไปข้าด้วยข้าจะเก็บขยะให้เกลี้ยงเลย
1: อ้าวสรุปนี่ไม่มีใครเขียนชื่อแก๊งแล้วหรอ
2: ก็ใช่นะสิอยากจะรู้อะไรก็ไปถามไอ้แดงโน่นข้าเหนื่อยที่จะพูดซ้ำแล้ว
0: เอาหน้าอย่าถามเลยไม่ขี่แล้วอย่าประนามตัวเองเลยเราไปดูแลสนามเด็กเล่นของพวกเราดีกว่านะไป
1: ประนามหรอเอาอะไรกันเนี่ยอยู่ๆก็เดินไปเฉยเลย
2: รีบตามมาเลยเสียงอยากจะรู้อะไรก็ไปถามไอ้แดงเพิ่ม
0: อ
2: ่ะ
0: ไม่เอาหน้าอย่ามัวแต่พูดไรเอามือกันแล้วแล้วได้แล้วมาเอามือเก็บขยะกันแล้ว
1: อะไรกันเนี่ยจะรูปแล้วไอ้จะเอา

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

0: Thai PBS Podcast
1: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยและนิทานทั้งสองเรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันในวันนี้เป็นนิทานที่เกี่ยวกับคำสอนของผู้ปกครองที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ใหญ่หวังดีและได้ตักเตือนเรานั่นเองเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นนิทานที่เล่าถึงสายลมผู้ที่มากประสบการณ์หลังจากที่มันได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกและได้ไปเจอเขากับเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนั่นจึงทำให้มันเป็นนักเล่าเรื่องและมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าให้กับคนอื่นๆได้ฟังอยู่เสมอแต่เรื่องราวหนึ่งนั้นมันไม่เคยลืมเลยนะสิคะนั่นก็คือเรื่องราวของตระกูลที่สูงส่งและมีชะตากรรมพลิกผันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สุดท้ายก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าสายลมนี้จะบอกอะไรแก่เราบ้างไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสายลมสังเกตการและนอกจากนั้นแล้วพี่ยามียังมีนิทานอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันนั่นก็คือนิทานเรื่องการมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้รับการสั่งสอนให้ทำความดีมาตลอดชีวิตโดยที่ตัวเองนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำความดีไปเพื่ออะไรแต่เพราะว่าการทำความดีนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาฐานะดีหรือว่าครอบครัวดีขึ้นเลยแต่ในวันหนึ่งค่ะเขาก็ได้เริ่มค้นพบกับคำตอบหลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองแต่ในวันหนึ่งเขาก็เริ่มได้รับคำตอบหลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตลงไปและเขาก็ได้นั่งมองหลุมศพของพ่อที่เต็มไปด้วยดอกไม้ประดับประดาอยู่เต็มไปหมดโดยที่ไม่ขาดสายเลยแตกต่างจากบุคคลที่ร่ำรวยคนอื่นๆที่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำความดีอะไรไว้นะสงสัยจังเลยนะคะว่าบทเรียนที่เด็กชายคนนี้จะได้รู้เนี่ยคืออะไรไปรับฟังเรื่องราวในนิทานเรื่องที่สองกันได้เลยค่ะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าสามแสบมายืนอยู่ที่หน้าตู้ของเล่นเพื่อที่จะพยายามหยอดเหรียญและก็ขี้ตุ๊กตาให้ได้แต่ด้วยความที่ทั้งสามไม่ค่อยจะคุยกันแถมเจ้าแดงยังชอบฉายเดี่ยวไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วทั้งสามจะได้ตุ๊กตาอย่างที่หวังหรือไม่แล้วคำว่าฉายเดี่ยวจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกัน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสายลมมักจะบอกเล่าสิ่งที่พบเห็นให้แก่ผู้อื่นในทุกที่ที่ไปถึงและมักจะเปลี่ยนเรื่องที่เล่าเสมอเพราะเรื่องใดที่น่าจดจำสายลมก็จะนำเรื่องนั้นไปเล่าเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้แต่มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล่าของหญิงสาวผู้สมถะที่สายลมเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าสายลมประทับใจในตัวหญิงสาวผู้นั้นเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งสายลมได้พัดไปยังแนวเทือกเขาที่อยู่ระหว่างคอตเกตและบอนติกที่นั่นมีแมนชั่นเก่าแก่ที่มีกำแพงหนาสีแดงล้อมรอบซึ่งอิฐสีแดงที่ก่อขึ้นมาเป็นกำแพงนั้นมันเคยเป็นผนังของปราสาทตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลปราสาทใหญ่ได้ตั้งระงาดอยู่เป็นเวลานานและพังทลายลงในที่สุดชาวบ้านจึงได้นำอิฐสีแดงเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์แทนที่จะปล่อยให้กองอยู่อย่างไร้ค่าไม่นานก็มีปราสาทหลังใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ปราสาทหลังใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามภายในมีเครื่องใช้หรูหราที่ทำขึ้นมาอย่างประณีตถ้วยชามและแก้วน้ำทำมาจากทองคำเหลืองอร่ามเจ้าของปราสาทได้ย้ายมาจากบอบบี้พวกเขาเป็นขุนนางชั้นสูงจากราชวงศ์เก่าแก่ภรรยาของขุนนางมักจะอยู่ในชุดเสื้อผ้าที่หรูหราและสวมเครื่องประดับที่ราคาแพงขุนนางทั้งสองมีลูกสาวอยู่3คนชื่อว่าไอดาคนรองชื่อว่าโจแอนนาและคนเล็กชื่อว่าแอนโดโรธีสายลมไม่เคยลืมชื่อเด็กทั้ง3คนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้ง3เป็นเด็กที่มีนิสัยสุภาพและอ่อนหวานโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าโดโรธีซึ่งเป็นเด็กสาวที่น่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ที่เป็นมารดามากกว่าใครๆแม่ของทั้ง3ได้สอนให้ลูกสาวภาคภูมิใจที่เกิดในราชวงศ์เก่าแก่จนกระทั่งเธอได้เสียชีวิตจากลูกๆไปหลังจากนั้นสายลมก็พัดมายังที่แห่งนี้อีกครั้งและได้รับรู้เรื่องราวของขุนนางที่ชื่อว่าวันดิมาซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวทั้ง3ขุนนางกำลังสร้างเรือลำใหญ่เพื่อไปขายให้แก่พระราชาและโค่นต้นไม้ในป่ามากมายเพื่อนำมาสร้างเป็นเรือไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างปราสาทซึ่งต้นไม้นั้นมีนกกระสาทำรังอยู่มันได้ส่งเสียงร่ำครวญร้องขอความเมตตาแต่ลูกสาวของขุนนางต่างก็หัวเราะเยาะมันและไล่มันไปให้ทำรังที่อื่นมีเพียงแต่ลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่าแอนโดโรธีเท่านั้นที่ไม่หัวเราะเยาะแต่เธอกลับช่วยพามันไปทำรังอยู่ที่ใต้หลังคาของปราสาทสายลมก็ได้รู้ว่าเมื่อแม่ของทั้ง3เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีใครสั่งสอนเด็กสาวทั้ง3คนอีกจากที่เคยเป็นเด็กสาวที่สุภาพอ่อนโยนก็ทำให้ไอดาโจแอนได้เติบโตเป็นหญิงสาวที่นิสัยไม่ดีเอาซะเลยเว้นแต่โดโรธีที่ทำตามคำสอนของแม่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงสายลมได้พัดจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่งสายลมได้พัดไปที่อื่นอีกครั้งและเมื่อกลับมายังแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลสาบสายลมก็พบว่าครอบครัวของขุนนางไม่ได้อาศัยอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้อีกแล้วโชคร้ายเหลือเกินที่เรือของขุนนางขายไม่ได้เพราะว่ามันสร้างไม่เสร็จพวกเขาต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อสร้างเรือรวมถึงปราสาทหลังใหญ่ด้วยเมื่อเรือขายไม่ได้จึงทำให้ครอบครัวของขุนนางไม่เหลืออะไรเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมดินเหนียวแทบจะไม่ต่างออกไปจากขอทานคุณนางวันดิมาได้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนักครั้งสุดท้ายที่สายลมได้เห็นแอนโดโรธีเธอได้เปลี่ยนแปลงไปมากเธออายุมากขึ้นหลังค่อมและมีครอบครัวแล้วบางของเธอมีนกกระสามาทำรังเป็นลูกหลานของนกกระสาที่เธอนั้นเคยช่วยเหลือเอาไว้แม้ครอบครัวของโดโรธีจะไม่ร่ำรวยมากนักแต่โดโรธีนั้นก็เป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยสมถะมาตั้งแต่ยังเด็กทั้งที่เธอนั้นเป็นลูกขุนนางชั้นสูงเคยใช้ชีวิตอย่างหรูหราและสุขสบายมาก่อนแต่เธอก็มีความสุขและพอใจกับชีวิตของเธอที่เป็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งผิดกับพี่สาวอีก2คนของเธอที่ได้รับความเป็นอยู่ที่เลวร้ายเช่นนี้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทำให้ทุกวันที่ผ่านไปไม่ต่างอะไรกับการตกนรกทั้งเป็น

ว้าวพี่ยามีเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมสายลมจึงจดจำเรื่องราวของครอบครัวนี้ได้เป็นอย่างดีก็เป็นเพราะว่าในครอบครัวนี้มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโดโรธีนั่นเองการที่เด็กหญิงโดโรธีเชื่อในความสั่งสอนของแม่ทำให้เธอสามารถผ่านพ้นชีวิตมาได้แม้ในยามที่เลวร้ายที่สุดความมัธยัสถ์และความประหยัดอดออมทำให้เธอยังคงใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขถึงแม้ว่าครอบครัวของเธอจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินนี่แหละนะการใช้ชีวิตบางครั้งก็มักจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่สามารถอยู่ต่อได้แม้ในยามที่มีปัญหาก็คือคนที่เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดฝันและหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมพร้อมนั้นก็คือการประหยัดอดออมกักตุนสิ่งที่จำเป็นและเล็งเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้จบนิทานในเรื่องแรกของพี่ยามีกันไปแล้วเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันเลยกับเรื่องราวของเด็กชายที่ถูกปลูกฝังให้ทำความดีโดยที่ไม่รู้ผลของการกระทำนั้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อเขาเสียไปเขานั้นได้เหลือไปเห็นภาพบางอย่างบนหลุมศพของพ่อที่ทำให้เขาหายคล่องใจกับคำถามที่สงสัยมาตลอดทั้งชีวิตไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการมีชีวิตนิรันดร์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มผู้หนึ่งอยากให้ลูกของเขาเป็นคนที่มีความสุขเขาได้ตั้งชื่อลูกชายว่าเชฟูซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่มีความยินดีเพราะต้องการให้ลูกชายของเขาเป็นคนดีและรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่เล็กจนโตเขาพยายามที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกชายของตนเองสำหรับเขาแล้วลูกชายยกย่องและเคารพเทิดทูนเหนือกว่าผู้ใดเด็กหนุ่มคิดว่าพ่อของเขาเป็นคนดีที่สุดเด็กหนุ่มก็ไม่เข้าใจเลยว่าที่พ่อสอนให้เขาทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่ได้ทำให้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยแล้ววันหนึ่งพ่อของเขาก็ได้สิ้นใจร่างกายของเขาได้ถูกนำไปฝังในสุสานวันนั้นชายหนุ่มจำได้ว่ามีผู้คนมากมายมาร่วมในงานศพทุกคนต่างมาร่วมกล่าวคำสรรเสริมพร้อมเพรียงกันและยืนไว้อาลัยอยู่นานพ่อของชายหนุ่มไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้นอกจากหนังสือปกสีดำหนึ่งเล่มมันคือคัมภีร์ไบเบิลที่พ่อของเขาอ่านให้ฟังเป็นประจำวันแล้ววันเล่าที่ชายหนุ่มได้ทำแต่ความดีและช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทำได้โดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะเขาเองก็ไม่ได้รับอะไรเป็นการตอบแทนจากการทำความดีของตัวเองเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มจึงไปที่สุสานของพ่อเขาเขาได้มองไปที่สุสานและเขาก็พบว่าที่หลุมศพของพ่อเขานั้นมีดอกไม้มากมายวางอยู่เต็มไปหมดในวันนั้นเขากำลังมีพิธีฝังศพของผู้ที่มีตำแหน่งทางสังคมอยู่ผู้หนึ่งชายหนุ่มจำได้ว่าเขาเป็นคนที่มีสมบัติมากมายใช้ชีวิตอย่างหรูหรามาตลอดแต่เขาก็เห็นว่าในงานแทบจะไม่มีใครมาร่วมในพิธีศพเลยนอกจากญาติญาติของผู้เสียชีวิตเท่านั้นเองในวันต่อมาชายหนุ่มก็ไปที่หลุมศพของผู้เป็นพ่ออีกครั้งเขายังคงครุ่นคิดอย่างเดิมว่าพ่อเขาสอนให้ทำความดีไปเพื่ออะไรในวันนี้เขาได้เห็นพิธีงานศพของหญิงชราผู้หนึ่งเธอเป็นเศรษฐีที่มีลูกหลานอยู่มากมายเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากผู้คนในเมืองเพราะว่าเกิดในตระกูลที่เป็นผู้ดีเก่าแต่เธอก็เป็นคนที่ขี้งกไม่เคยไปช่วยเหลือใครๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวและก็เช่นกันแทบจะไม่มีผู้ใดมาร่วมในงานศพของหญิงชราเลยแม้แต่คนในครอบครัวของหญิงชราเองก็มาร่วมเพียงแค่ไม่กี่คนในวันต่อมาชายหนุ่มก็ยังคงมาที่สุสานอีกแต่วันนี้ชายหนุ่มได้ค้นพบคำตอบที่เขาครุ่นคิดมาแสนนานว่าพ่อของเขาสอนให้เขาทำความดีไปเพื่ออะไรวันนี้สุสานไม่มีการฝังศพแต่เมื่อชายหนุ่มมองออกไปรอบๆนอกหลุมศพของพ่อแล้วหลุมฝังศพแห่งอื่นๆไม่มีดอกไม้วางอยู่เลยเขาได้จ้องมองไปที่หลุมศพของเศรษฐีชอบจ้องจับผิดผู้อื่นเมื่อครั้งมีชีวิตหลุมศพของเขาได้เต็มไปด้วยต้นหญ้าที่ขึ้นรกร้างแทบจะมองไม่เห็นแผ่นป้ายหลุมศพเลยชายหนุ่มได้มองไปที่หลุมศพของขุนนางใจดำคนหนึ่งขุนนางผู้นั้นนิสัยไม่ดีและไม่เคยสนใจที่จะช่วยเหลือใครๆเลยหลุมศพของเขาเต็มไปด้วยใยแมงมุมเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครมาที่หลุมฝังศพของเขามานานแล้วทั้งที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ทุกๆวันจะมีผู้คนมากมายเอาข้าวของมาให้ขุนนางผู้นั้นที่ปราสาทหลังใหญ่ด้วยความนอบน้อมซึ่งผิดกับหลุมศพของพ่อเขาที่สะอาดสะอ้านและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั้งที่เขาเอาดอกไม้มาวางเพียงแค่วันละครั้งแต่ตลอดทั้งเวลาที่เขายืนอยู่ตรงหน้าหลุมศพผู้คนในเมืองมากมายก็ต่างมายืนไว้อาลัยไม่ได้ขาดสายตอนนี้เขารู้แล้วว่าพ่อของเขาได้รับอะไรจากการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นก็คือพ่อของเขาไม่มีวันที่ถูกลืมเลือนจากผู้คนที่จดจำพ่อได้ไปตลอดกาลและเช่นเดียวกันกับคนที่ไม่มีวันเสียชีวิตไปจากโลกใบนี้เลย

คำสอนบางอย่างก็ต้องใช้เวลานานมากๆในการที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์อย่างเช่นนิทานเรื่องนี้ค่ะที่เด็กชายเชียฟูที่ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องหมั่นทำความดีทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรตอบแทนเลยสักอย่างแต่หลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทำให้เขาได้รู้ว่าการทำความดีต่อคนรอบข้างคือการสร้างความทรงจำที่ดีทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนมนุษย์ถึงแม้ว่าในวันที่ตัวเองไม่อยู่แล้วก็ยังมีคนคิดถึงความดีที่เขาทำเสมอเปรียบได้กับการที่มีชีวิตอยู่อย่างนิรันดร์อยู่ในจิตใจของผู้คนแล้วเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วเขาจึงมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อและสิ้นหวังต่อสิ่งอื่นใดค่ะเอาล่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่ยามีก็ลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยหลังจากที่เจ้าแดงพยายามจะใช้เดี่ยวไม่ฟังเสียงของใครเจ้าจอยของเราก็เลยต้องดึงสติให้กลับมาทำงานเป็นทีมเหมือนการเล่นเปตองแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าระดับเจ้าสามแสบแล้วมีหรือคะว่าจะคุยกันรู้เรื่องแบบง่ายๆไปติดตามฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าฉายเดี่ยวพร้อมกันกับนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: จ้าจ้อยเจ้าแดงและเจ้าสิงยืนอยู่ที่หน้าตู้คีบตุ๊กตาของเล่นหยอดเหรียญแบบใหม่ที่ร้านของป้าสีทั้งสามกำลังวางแผนจะคีบตุ๊กตาแข่งกันว่าใครจะเป็นคนคีบตุ๊กตาได้ก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเอ็งคีบก่อนได้เลยไอ้แดง
2: ไม่เอาสิข้าน่ะไม่เคยได้มาก่อนถ้าคีบพลาดก็เสียตังค์ฟรีสิให้สิงคีบก่อนดีกว่า
3: โอ้ทำไมต้องเป็นข้าล่ะข้าก็เพิ่งมาได้เป็นครั้งแรกเหมือนพวกเอ็งนั่นแหละ
1: เฮ้ยเอาหน่าไอ้สิงเอ็งน่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มพวกเราแล้ว
3: ไม่ใช่ดีหรอข้าได้ยินเด็กคนอื่นๆบอกว่ามันยากมากเลยนะตู้คีบตุ๊กตาเนี่ย
1: เอามันก็ต้องยากสิถ้ามันง่ายเจ้าของร้านเขาก็ขาดทุนหมดสิปะโถเอ้ย
2: เอ็งไม่ต้องต่อรองเลยไอ้สิงเอ็งคนแรกไอ้จ่าคนที่สองแล้วข้าก็เป็นคนที่สามไปลุย
3: เอ้าไอ้พูดอย่างนี้แล้วจะให้ข้าทำยังไงเล่าก็ต้องเล่นก่อนเลยสิ
1: เฮ้ยมันต้องอย่างนั้นแหละเอาเลยเอาเลยลุยลุย
3: งั้นข้าอย่าเหลี่ยมปั๊มนุ่งนะโอ้ก็ลงงานแล้วทีนี้จับคันโยกไปทางซ้ายแล้วก็ได้วนลงมาเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล
1: ้
3: ว
1: ไหนไหนไหนไหนเฮ้ยจะได้ไหมอ่ะ
2: มาแล้วเฮ้ยเอ็งมาถูกทางแล้วเสียเอ็งมาถูกทาง
3: ได้แล้วได้แล้วไม่หล่นแล้วอ่อนเลย
1: ไอ้สิงเอ็งเนี่ยนะอ่อนหัดจริงๆนี่เดี๋ยวเอ็งดูค
2: ่
1: ะ
2: ไหนไหนไหนจ้อยไหนเอ็งลองดูสิ
3: เอ็งลองเลยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันยากแค่ไหน
1: มันจะไม่ยากอะไรเนี่ยนี่ยอดเหรียญใช่ไหมโยกทางซ้ายมองประมาณนิดนึงนิดนึงทางขวาอีกนิดนึงกดลงไปแล้วคีบตุ๊กตาขึ้นมาเลย
2: นี่ดูเข้าท่าไว้เสียงยาอะไร
3: เฮ้ยก็อย่าชะล่าใจไปก็แล้วกัน
1: เอ็งดูนะสิขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะ
3: อีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกนิด
1: อะไรกันเนี่ยโหจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวเอง
3: เป็นยังไงล่ะก็ข้าตรวจเองแล้ว
1: โอ้ไม่ต้องเลยเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆอีกแค่นิดเดียวอ่ะ
2: เอาล่ะทีนี้ข้ารู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงข้าน่ะอ่านเกมบอกแล้วนะนี่เดี๋ยวข้าจะกอบกู้ได้ให้พวกเอง
1: เดี๋ยวไอ้แดงใจเย็นๆก่อนข้าว่าให้ข้ากับไอ้สิงห์เนี่ยช่วยดีกว่าตอนนี้เองจะฉายเดี่ยวไม่ได้นะ
2: อะไรกันข้าไม่ได้ใส่สายเดี่ยวสักหน่อยเอ็งพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไอ้จ๊ะ
3: นั่นน่ะสิสายเดียวอะไรเหรอจ้อย
1: ว้ายไม่ใช่สายเดียวฉายเดียวข้าพูดคำว่าฉายเดียวมันเป็นคำที่หมายถึงการทำอะไรเพียงแค่ลำพังต่างหากเอ้าทีมเราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะเว้ยทีมเวิร์กอะทีมเวิร์ก
2: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าข้าก็สังเกตการเล่นของพวกเองแล้วนะข้าทำได้อยู่แล้วนะ
3: ทำได้อะ
1: นี่เอ็งฟังข้านะไอ้แดงข้ากับไอ้สิงเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วนั่นก็หมายความว่าข้ามีประสบการณ์มากกว่าเอ็งถ้าข้ากับไอ้สิงร่วมมือกันก็เท่ากับว่ามีสองประสบการณ์ที่มาช่วยกันนี่ดูสิชนะเห็นถ้าเอ็งเนี่ยนะมีประสบการณ์เป็นศูนย์เอ็งก็เสี่ยงอยู่คนเดียวอาจจะพลาดขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ให้ข้ากับไอ้สิงช่วยเถอะน่านะนะ
3: เออที่อาจารย์พูดมันก็มีเหตุผลนะเนี่ย
2: อย่างนี้ได้ดีเหรอข้าก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะ
1: ดีสิเอาเหรียญมานี่นี่แน่เดี๋ยวข้ากับไอ้สิงจะจัดการให้เองดู
2: หยิบเหรียญไปใช้เลยงั้นข้าฝากพวกเองด้วยละกันข้าจะใจบ่เองนะ
3: ไว้ใจข้าได้เลยข้าน่ะคำนวณหมายเรียบร้อยแล้วกฎฟิสิกส์น่ะรู้จักหรือเปล่าอาจารย์อย่าเหลียนเลย
1: ก็ได้ดีครับ

0: อยสายอีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดเออแบบนั้น
1: เฮ้ยเอ็งโยกเยอะเกินไปแล้วไอ้สิง
0: เอ็งช่วยจ่ายค่าซะเดี๋ยวค่าคำนวณมาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้มันต้องมาทางซ้ายอีกนิดนึง
0: ไม่ได้ทางขวาอีกนิดนึง
1: ซ้าย
0: ก็บอกว่าขวาไง
1: เฮ้ยพวกเอ็งนี่มันหมดเวลาแล้วนะนั่นดูสิมันเลื่อนลงมาขี้เองแล้ว
0: เป็นยังไงอ่ะได้ไหมอ่ะ
1: ไอ้พวกเอ็งไหนโม้จะขี้ได้ไงนี่เอาตังค์ข้าไปได้แล้วทำไม่สำเร็จดีล่ะ
0: ตัวใครตัวมันรู้ว่าข้าไปก่อนแล้วกันข้าไม่รู้ไม่เห็นนะไปแล้วนะ
1: เสียตังค์

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
4: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำพันเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนร้องเรียนแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผลติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
7: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
8: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
7: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมทั้งสถานประกอบการผลิตนำเข้าจำหน่ายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ตลอดรอบปีที่ผ่านมามากมายนะคะวันนี้มีหน่วยงานหนึ่งที่นกจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ชื่อย่อว่าสรป.นะคะสรป.ย่อมาจากอะไรทำหน้าที่อะไรก็คุณผู้ฟังรับฟังกันต่อไปกันได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์สรป.ที่จะมาพูดคุยในเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผลยินดีต้อนรับผอ.อรัญญาค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะผอ.ก่อนอื่นขอให้ผอ.บอกคุณผู้ฟังก่อนว่าหน่วยงานสรป.ที่ผอ.ดูแลอยู่ย่อมาจากอะไรและมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างค่ะ
9: ค่ะสำหรับหน่วยงานสรป.นะคะเป็นชื่อย่อของหน่วยงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะชื่อเต็มของหน่วยงานเราก็คือส ูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะซึ่งจากชื่อก็จะบ่งบอกถึงภารกิจของหน่วยงานเราได้นะคะว่าหน้าที่หลักๆของเราก็คือดันแต่เรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องของการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณานะคะที่ผิดกฎหมายแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปราบปรามผลิตภัณฑ์และสารประกอบการที่ผิดกฎหมายค่ะสำหรับในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนในลักษณะของการทำงานเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การรับข้อมูลนะคะจากผู้ร้องเรียนจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่วนในเรื่องของการเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาในแต่ละปีนะคะของเราก็จะมีการแผนของการเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปีหนึ่ง 20,000 เรื่องนะคะแล้วก็หลังจากที่พบโฆษณาที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะจากการเฝ้าระวังเองหรือจากเรื่องร้องเรียนก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานสืบหาผู้กระทำผิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงเรื่องของการสั่งระงับโฆษณาด้วยนะคะส่วนประเด็นของเรื่องของการปราบปรามผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและสารประกอบการที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องขอบคุณประชาชนนะคะที่ช่วยแจ้งเบาะแสในเรื่องของผลิตภัณฑ์และสารประกอบการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ทำให้ทางอย.เรานะคะได้มีข้อมูลในการที่จะตรวจสอบจับกุมซึ่งส่วนใหญ่ในประเด็นนี้ของเรานะคะจะเป็นการดำเนินการที่ร่วมกับหน่วยงานบก.ปคบ.นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงาน DSI นะคะก็คือมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการปราบที่ช่วยเหลืออย.เราอยู่นะคะ
10: พอ.คะแล้วผลงานตลอดรอบ1ปีที่จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารประกอบการมีอะไรบ้างคะเป็นผลงานเด่นๆที่ทางสรป.ที่ร่วมกับตำรวจได้ทำกันคะ
9: ก็จะมีหลายชิ้นงานนะคะที่เป็นคดีที่สำคัญเช่นเรื่องของการปราบปรามการลักลอบถ้าช่วงโควิดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายชุดตรวจโควิดนะคะถุงมือตรวจโรคทางการแพทย์หน้ากากอนามัยช่วงปีที่แล้วนะคะก็จะหนักไปในเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เจลเถื่อนปลอมนะคะแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่พวกกลุ่มยาทำแท้งนะคะหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปีงบประมาณพ.ศ. 2563จนถึงช่วงปัจจุบันนะคะก็เกือบ200คดีแล้วนะคะซึ่งมูลค่าของกลางก็เกือบพันล้านบาทนะคะ
10: สูงมากเลยนะคะ
9: ใช่ค่ะ
10: มีหลายผลงานที่สำคัญมากเลยนะคะผอ.ที่ผ่านมา
9: ค่ะ
10: ผอ.คะและส่วนในเรื่องของการดำเนินคดีด้านโฆษณาที่มีทั้งโฆษณาโอ้อวดเกินจริงผิดกฎหมายต่างๆนี้ทางสป.ดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะในประเด็นของโฆษณาที่ผิดกฎหมายนะคะเราก็จะทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดนะคะจากนั้นเราก็จะมีหนังสือสั่งระงับโฆษณาไปแล้วก็มีหนังสือในการเชิญมาเปรียบเทียบปรับนะคะอันนี้เป็นภาพรวมการทำงานของอย.นะคะซึ่งการดำเนินคดีโฆษณาไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน่วยของสรป.อย่างเดียวก็จะมีทางกองผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีการดำเนินคดีไปเมื่อปี63จนถึงปัจจุบันก็ประมาณน่าจะประมาณ 1,800 กว่าคดีแล้วนะคะ
10: เยอะเหมือนกันนะคะ
9: ใช่ค่ะรวมปีกว่าเนี่ยละค่ะส่วนผลของการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นคดีโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือสารประกอบการที่ผิดกฎหมายในภาพรวมของอย.ทั้งหมดก็3,000 กว่าคดีนะคะ
10: ค่ะในรอบปีนึงเองใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะในรอบปีกว่าค่ะ
10: ปีกว่าค
9: ่
10: ะ
9: ใช่ค่ะแล้วก็มีการส่งคดีให้กับทางพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะคะก็500กว่าคดีค่ะ
10: ค่ะนับว่าเยอะเยอะมากนะคะมีหลายผลงานที่สำคัญสำคัญมากมายทีเดียวที่ทางอย.ได้ร่วมกับตำรวจในหลายๆหน่วยงานนะคะเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อการโฆษณาเป็นเท็จหลอกลวงและได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยค่ะพอคะมาถึงอีกคำถามหนึ่งนะคะหากคุณผู้ฟังพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นอาหารเครื่องสำอางวางขายตามท้องตลาดโดยเฉพาะตลาดนัดซึ่งคาดว่าน่าจะผิดกฎหมายคุณผู้ฟังจะแจ้งทางสรป.ให้ไปตรวจสอบเลยได้หรือไม่คะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไรในการแจ้งเบาะแสและอีกนิดนะคะพอขั้นตอนการทำงานของสรป.ในการรับเรื่องจากร้องเรียนจากประชาชนแล้วทำขั้นตอนอย่างไรต่อไปคะ
9: ค่ะสำหรับท่านที่พบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางขายตามท้องตลาดแล้วก็คาดว่าจะผิดกฎหมายเบื้องต้นอยากให้ท่านลองได้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะจากระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอย.เราเองนะคะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่พบอยู่ในระบบฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ของอย.ท่านสามารถแจ้งเบาะแสมาได้นะคะที่โทรศัพท์สายด่วน1556นะคะหรือท่านอาจจะมาด้วยตนเองก็ได้หรือจริงๆมีหลายช่องทางนะคะที่อำนวยความสะดวกกับพลเมืองดีที่จะช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางอย.เรานะคะไม่ว่าจะเป็นอย.สมาร์ทแอปพลิเคชันนะคะหรือทาง
11: มีหลายช่องทาง
9: ใช่ค่ะหรือทาง Facebook ของ FDA ไทยเราเองนะคะหรือทางอีเมลก็ได้นะคะ1556@fda.moph.go.th ก็ได้ค่ะ
10: อันนี้เป็นช่องทางแล้วช่องทางไหนที่ประชาชนจะสะดวกที่สุดนะคะที่จะเข้ามาทางโทรศัพท์ไหมหรือทางแอปหรืออะไรคะพ่อ
9: ก็ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลได้ทั้งคู่นะคะจริงๆถ้าเกิดว่าทางประชาชนที่แจ้งเบาะแสแจ้งมาทางอีเมลเราก็จะมีเวลาที่เราดำเนินการแล้วเสร็จแจ้งผลตรวจตอบกลับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเราก็จะแจ้งตอบกลับทางอีเมลได้ด้วยค่ะซึ่งประเด็นนิดนึงค่ะซึ่งประเด็นของการที่กรณีจะแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายอยากให้เตรียมข้อมูลที่เพียงพอกับการที่เจ้าหน้าที่จะสามารถนำไปดำเนินการต่อได้นะคะอย่างเช่นถ้าสามารถถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในมุมที่เห็นเลขผลิตภัณฑ์หรือฉลากให้ครบถ้วนทุกด้านนะคะคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นประเด็นที่มากเกินไปหรือเปล่าสำหรับผู้บริโภคหร
10: ือ
9: สำหร
10: ับ
9: ประชาชนด้วยนะคะแต่ว่า
10: ครบถ้วน
9: แต่ถ้าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเวลาที่เราไปดำเนินการต่อ
10: จะ
9: เป็นไปได้ความรวดเร็วมากขึ้นนะคะอย่างเช่นโค้ดข้อความที่ปรากฏบนฉลากที่มันไม่ถูกต้องหรือแสดงข้อความที่อาจจะแสดงสรรพคุณที่โอ้อวดหรือในภาพฉลากนั้นแสดงถึงว่าสารที่ผลิตอยู่ที่ไหนสารที่จำหน่ายอยู่ที่ไหนในลักษณะแบบนี้คือถ้าได้รายละเอียดของข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นลดระยะเวลาในการสืบหาข้อมูลนะคะที่จะไปนำไปดำเนินการต่อค่ะ
10: สถิติการทำงานที่ผ่านมาของสรป.ที่ทำงานร่วมกับตำรวจหลายหน่วยงานนี้นะคะพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายด้านไหนมากที่สุดคะ
9: ค่ะส่วนใหญ่ที่เราพบจะเป็นเรื่องของประเด็นโฆษณาเป็นหลักนะคะจากเรื่องร้องเรียนสถิติปีนึง 2,000 กว่าเรื่องก็จะเป็นเรื่องร้องเรียนโฆษณาสัก 1,000 กว่าเรื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่การดำเนินคดีก็ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของยาค่ะก็จะหลักๆก็จะเป็นที่3ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหลักนะคะในกรณีที่ผิดพันธุ์ผิดกฎหมาย
10: พอ.คะสำหรับการแจ้งเบาะแสนะคะเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายมายังอย.เนี่ยข้อมูลผู้แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับหรือไม่คุณผู้ฟังคงอยากทราบเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าผู้แจ้งแล้วจะปลอดภัยไหมอย่างไรเนี่ยค่ะพอ.
9: ค่ะสำหรับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสนะคะถ้าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะให้แสดงชื่อตัวตนที่อยู่อย่างไรก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาที่เราได้นะคะหรือแม้กระทั่งกรณีที่ท่านแจ้งชื่อที่อยู่มาให้เราทราบแล้วแต่ว่าต้องการที่จะปกปิดข้อมูลก็สามารถแจ้งเราได้เช่นกันค่ะซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งก็จะเป็นความลับค่ะจะไม่ได้ถูกส่งต่อไปที่หน่วยงานใดค่ะ
10: คุณผู้ฟังสบายใจได้นะคะข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับไม่เปิดเผยไปข้างนอกเด็ดขาดค่ะพอ.คะอย่างนี้มาเรื่องแจ้งช่องทางแจ้งเบาะแสแล้วให้พอ.ย้ำอีกสักนิดนะคะว่าช่องทางไหนสะดวกที่สุดในการแจ้งเบาะแสแล้วก็แจ้งได้ถึงเวลาไหนอะไรเมื่อไหร่เนี่ยค่ะขอย้ำผู้ฟังอีกครั้งค่ะ
9: ค่ะก็ช่องทางของการแจ้งเบาะแสนะคะช่องทางที่สะดวกที่สุดเลยก็คือในเรื่องของทางอีเมลแอดเดรสนะคะ1556@fda.moph.go.th นะคะเนื่องจากช่องทางนี้เวลาที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จเราก็จะตอบกลับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสผ่านทางอีเมลนะคะท่านก็จะได้รับแจ้งซึ่งก็จะมีการรับแจ้งเบื้องต้นก่อนด้วยว่าเรื่องนี้ทางอย.ได้รับเรื่องแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นผลดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างไรก็จะมีการแจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือถ้าท่านสะดวก อยากจะใช้โทรศัพท์ท่านก็สามารถโทรมาที่สายด่วน1556ก็ได้นะคะหรือท่านอาจจะมาด้วยตนเองก็ได้ค่ะในกรณีที่มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ท่านเจอพบเจอปัญหานะคะจะมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะรวมถึงช่องทางของทาง Facebook อย.เราเองนะคะ FDA ไทยหรืออย.สมาร์ทแอปพลิเคชันอันนี้ก็มีหลากหลายช่องทางตามที่ท่านผู้ที่ต้องการร้องเรียนสะดวกนะคะช่องทางไหนก็ได้ค่ะ
10: ค่ะแล้วช่วงท้ายของรายการนี้นะคะอยากให้ผอ.แนะนำคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัยค่ะ
9: ค่ะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัยก่อนอื่นท่านต้องตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย.หรือไม่ตรวจสอบแล้วอย่าลืมดูที่สถานะของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเพราะบางผลิตภัณฑ์อาจจะถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนจากอย.ไปแล้วหรือรวมถึงเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการได้ยกเลิกไปแล้วเช่นกันนะคะ
10: ค่ะ
9: หลายครั้งที่เราพบเรื่องของการผลิตภัณฑ์นั้นถูกปลอมหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นถูกยกเลิกไปแล้วแต่ก็ยังคงพบมีการใช้เลขผลิตภัณฑ์นั้นๆในการที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นอยู่
10: ซึ่ง
9: อ
10: ัน
9: น
10: ี้เยอะนะคะ
9: ใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็อยากให้ท่านได้ตรวจสอบลงไปถึงในสถานะของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วข้อสำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อของโฆษณาหลอกลวงทั้งหลายอย่าลืมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดที่จะแสดงที่มีการรักษาโรคได้จริงนะคะเนื่องจากว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถรักษาโรคได้เขาก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย.เราเองไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดแสดงสรรพคุณในเรื่องของการรักษาโรคได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ประชาชนระมัดระวังไว้แล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาบางครั้งผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะราคาแพงเกินจริงด้วยซ้ำด้วยเหตุของการที่ใช้โฆษณาโอ้อวดว่าสามารถรักษาโรคได้จนทำให้การตั้งราคาที่สูงๆก็อาจจะทำให้

0: แล้วนะคะก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอีกด้วยค่ะ
1: เสียเงินแถมยังไม่ได้รักษาโรคนั้นๆด้วยนะคะวันนี้ทางรายการได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในประเด็นร้องเรียนแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผลดิฉันก็ต้องขอขอบคุณผอ.อรัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับในประเด็นนี้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผลก็ขอขอบพระคุณค่ะไว้โอกาสหน้าคงจะได้รับเกียรติจากผอ.อีกครั้งนะคะขอบคุณผอ.อรัญญาอย่างสูงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณเชื่อหรือไม
3: ่ครีมหน้าใสขาวเรียกกระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผลกาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
2: ์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอยากเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
6: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
7: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
8: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
7: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
8: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
7: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
8: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
7: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
10: สวัสดีค่ะ
11: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการสารปกครองแล้วรุ่นที่17

0: โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
1: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวค่ะโดยภายในออคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
2: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี134-2380-738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: ดีค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะคดีปกครองที่เราพูดคุยกันไปนะคะมีหลากหลายเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญค่ะคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคดีปกครองเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบและในวันนี้ค่ะเรามีคดีปกครองที่น่าสนใจมากๆอีกกรณีนึงนะคะนั่นก็คือคดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษาค่ะและวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกศาลปกครองท่านเอกนัทจินเสนนะคะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะท่านเอกนัท
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านคะเบิร์ตเคยได้ยินนะคะค่อนข้างบ่อยว่ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับการศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองจำนวนไม่น้อยเหมือนกันค่ะท่านวันนี้ค่ะอยากให้ท่านเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าคดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเป็นคดีในแง่มุมไหนบ้างคะท่าน
1: ครับคดีถ้าจะถามว่ามีแง่มุมใดบ้างนี่ก็มันเยอะมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะขอแบ่งออกไปเป็นกลุ่มใหญ
0: ่ๆ
1: ซึ่งจำแนกโดยเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษานะ
0: ค่ะ
1: โดยอาจจะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาต่างๆนะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
0: ค่ะครับ
1: ในส่วนของกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษานั้นข้อพิพาทก็จะเริ่มตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน
0: ค่ะ
1: นะทางสถานศึกษาโรงเรียนก็จะมีประกาศหลักเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนกำหนดเงื่อนไข1 2 3 4 5มาตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมีครบถ้วนครับมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองกันเยอะแยะหลังจากนั้นพอเขาเข้าไปเรียนแล้วไม่ว่าจะชั้นอนุบาลประถมมัธยมหรือมหาวิทยาล
0: ั
1: ยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างเช่นการออกหลักสูตรกำหนดหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยก็มาฟ้องว่าหลักสูตรเนี้ยชอบหรือไม่ชอบขอให้เพิกถอนหลักสูตรเอาหลักสูตรไปใช้ก็บอกว่าการจัดหลักสูตรการดำเนินการตามหลักสูตรได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ทำตามหรือทำตามอะไรตลอดจนถึงการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการแจ้งว่าผ่านหรือตกรวมไปถึงการออกใบรับรองผลการศึกษาอะไรต่างๆนี่เยอะแยะอันนี้คือกลุ่มของนักเรียนและนักศึกษา
0: ค่ะ
1: สำหรับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคลากรและคุณครูนะฮ
0: ะ
1: อันนี้ก็เยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งแต่เริ่มต้นการสมัครเข้าเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: เป็นข้าราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็มีปัญหากันตั้งแต่เริ่มข้าวพอไปเป็นข้าราชการหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูแล้วก็มีปัญหาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งการรับทุนไปศึกษาต
0: ่
1: อเพิ่มเติมการสอบคัดเลือกกระบวนการขั้นตอนการประกาศผลสอบคัดเลือกต่างๆเนี่ยมีฟ้องมีพิพาทและโต้แย้งผลการดำเนินการการสอบการเกี่ยวกับการสัญญารับทุนหรือการแต่งตั้งยกย้ายเข้ามาตลอดเลยครับทีนี้มันเกิดขึ้นนอกจากจะเกิดกับหน่วยงานของรัฐแล้วยังไม่พอนะฮ
0: ะ
1: ยังเกิดกับสถานศึกษาของเอกชนอีกด้วยต่างหากครับซึ่งสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคดีปกครองตามมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542
0: ค่ะ
1: โดยมีการหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็คือมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือใช้อำนาจทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วตามเงื่อนไขของคดีปกครองแล้วค่ะท่านต้องเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนฝ่ายหนึ่งกับฝ
1: ่
0: ายรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งหรือต้องเป็นรัฐทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าสถาบันการศึกษาเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะมีการโต้แย้งผลการสอบได้ด้วยค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะท่าน
1: ครับโดยหลักแล้วการที่จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับคดีปกครองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตามพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองก็กำหนดไว้ว่าเป็นกรณีพิพาทในระหว่างคืออย่างน้อยเป็นหน่วยงานทางปกครองอ
0: ี
1: กฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของฝ่ายเอกชนเนี้ย ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเนี่ยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางเป็นแนวบรรทัดฐานไว้ว่าการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการโครงการจัดการศึกษาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลการศึกษาเป็นภารกิจหน้าที่โดยตรงของรัฐในทางปกครองที่รัฐจะต้องควบคุมดูแลเพื่อให้จัดการจัดการศึกษาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการบริการสาธารณะประเภทหนึ่งบรรลุผลโดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเองหรือนี่คือหรืออาจจะมอบหมายให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทนก็ได
0: ้
1: นะครับดังนั้นสถาบันการศึกษาที่เป็นเอกชนจึงอยู่ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจทางปกครองซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นของรัฐ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาของรัฐเช่นกันอาจารย์ก็ดีคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาก็ดีก็ถือว่าอยู่ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเกิดก่อให้เกิดคดีพิพาททางปกครองเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นในส่วนของการประกาศผลสอบก็ดีการแจ้งผลการสอบก็ดีหรือมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐนะฮะก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ทั้งสิ้นครับ
0: อืมค่ะและคดีปกครองตัวอย่างในวันนี้นะคะเป็นคดีปกครองด้านการศึกษาที่น่าสนใจค่ะซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการสอบมาเล่าให้กับเราฟังด้วยนะคะยังไงคะท่านเกี่ยวกับเรื่องของฝนรหัสประจำตัวผิดเกือบหมดสิทธิ์ไปต่อค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาฟังท่านเอกรัตน์กันเลยค่ะ
1: ครับในเรื่องวันนี้ก็หยิบมาจากคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงของศาลปกครองสูงสุดนะที่อ 541/2556นะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีคุณครูอยู่2ท่านนะฮะสมมติชื่อนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณครู1กับคุณครู2นะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณครูทั้ง2ท่านนี้ได้ไปสมัครสอบเพื่อที่จะคัดเลือกเพื่อที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
0: ค่ะ
1: คือเขาเปิดรับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นค
0: ุ
1: ณครูสองท่านนี้ก็ไปสมัคร
0: ค่ะ
1: ซึ่งในการสมัครในรอบนี้จะต้องมีการสอบภาคก
0: อค่ะ
1: ภาคขอและก็ภาคคอตามลำดับโดยในการสอบภาคกอนั้นฮะเขาก็คือการสอบสมรรถนะและความรู้ความสามารถทางการบริหาร
0: ค่ะ
1: เพราะจะเป็นรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการแล้วนะฮะซึ่งกำหนดไว้สองวิชา
0: ค่ะ
1: นะฮะภาคกอได้แก่วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่วิชาหนึ่งกับวิชาสมรรถนะทางการบริหารอีกวิชาหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อถึงกำหนดวันสอบครู1และครู2ก็เดินทางไปสอบพอสอบเสร็จก็คิดว่าเอ๊ตัวเองน่าสอบได
0: ้
1: และมีโอกาสที่เติบโตเป็นผู้บริหารศึกษาสถานศึกษาต่อไป
0: ค่ะ
1: ด้วยความดีใจก็ยิ้มอยู่ในใจละ
0: ค่ะ
1: แต่พอถึงวันสอบประกาศผลสอบมีแต่ชื่อคนอื่นไม่มีชื่อของครู1และครู2ในบัญชีประกาศผลสอบภาคก
0: อค่ะ
1: ครูทั้ง2มั่นใจว่าตัวเองทำข้อสอบได้แน่นอนก็ไปขอดูดิคะแนนสอบมันเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อไปดูคะแนนสอบแล้วก็ทราบว่าคุณครูทั้ง2เนี่ยคะแนนสอบทั้ง2วิชาผ่านเกณฑ์ภาคกอ
0: ค่ะ
1: แต่บังเอิญว่าครู2ท่านเนี่ยไประบายหรือฝนรหัสประจำตัวสอบของตนเองเนี่ยในวิชา1พลาดไป
0: ค่ะ
1: เครื่องที่ตรวจข้อสอบเป็นเครื่องจักรเป็นคอมเป็นคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆในสมัยปัจจุบันเนี่ย
0: ค
1: ือตรวจด้วยเครื่องเนี่ยเครื่องนี้ก็ตรวจให้คะแนนให้เสร็จสรรพเลยว่าผ่านเพียงแต่การฝนรหัสผิดเนี่ยไม่สามารถบอกชื่อได้แต่สามารถที่จะไปค้นดูว่าเป็นของครู1และครู2ได
0: ้
1: ทีนี้เขาก็เสนอเรื่องไปต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นำผลคะแนนของวิชาดังกล่าวมารวมเป็นผลคะแนนภาคก
0: อ
1: ให้แก่ครู1และครู2เป็นเหตุให้ครู1ครู2เนี่ยสอบไม่ผ่านภาคกอนั่นเองครับ
0: ค่ะก็คือแสดงว่าไม่มีชื่อคุณครูทั้ง2ท่านค่ะอยู่ในบัญชีของผู้สอบผ่านเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ฝนรหัสประจำตัวไม่ถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้ค่ะท่านเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะซึ่งในเวลาสอบเนี่ยหลายๆท่านที่เคยสอบภาคกอเนี่ยจะทราบเลยว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมสอบเนี่ยเขาจะย้ำทุกครั้งค่ะว่าให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเสมอนะคะ แบบนี้ค่ะท่านเอกนัทคะถือว่าเป็นความผิดของคุณครูทั้งสองท่านหรือเปล่าคะและคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องยอมรับผลที่ตามมาหรือเปล่าคะ
1: ครับในคดีนี้นะฮะในเบื้องต้นนะฮะคุณครูทั้งสองก็ไม่ยอมรับนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะเห็นว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งคิดว่าเล็กน้อย
0: ค่ะ
1: การฝนรหัสผิดไม่ได้ฝนในตัวข้อสอบในตัวที่เป็นคำถามและคำตอบแต่ฝนรหัสประจำตัวเท่านั้นนะ
0: ฮะ
1: จึงได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ทบทวนการตรวจกระดาษคำตอบและก็การประกาศผลแต่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยืนยันตามเดิมและโดยอ้างว่าความผิดพลาดดังกล่าวเป็นความบกพร่องที่เกิดจากตัวผู้สอบเองซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติในการตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักรอ
0: ัน
1: นี้คือชื่อเรื่องของระเบียบนะฮะลงวันที่13กุมภาพันธ์2533มีข้อกำหนดซึ่งวางข้อกำหนดไว้ว่าให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจดูว่ามีการลงรหัสวิชาและรหัสประจำตัวผู้สอบครบถ้วนหรือไม
0: ่
1: ก่อนจะเก็บกระดาษคำตอบเท่านั้นโดยไม่ได้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีการฝนรหัสถูกต้องหรือไม
0: ่
1: อีกทั้งหลังจากที่เก็บกระดาษคำตอบแล้วจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชารหัสประจำตัวของผู้สอบทุกกรณี
0: อ
1: ีกทั้งในการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษานั้นจำเป็นต้องได้ผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบด้วย
0: อ
1: ันนี้คือเป็นการแจ้งผลมาให้ครูหนึ่งและครูสองทราบทีนี้ทำไงฮะคุณหนึ่งคุณสองได้ทราบผลอย่างนั้นแล้วก
0: อ
1: ย่างนี้ต้องไปถึงศาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นำคดีนะเอาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยเพิ่มชื่อของครูทั้งสองคนนี้นะฮะเป็นผู้ผ่านภาคกอพร้อมกับขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
0: ค่ะ
1: โดยขอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคขอและภาคคอไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาในขณะที่คุณครูทั้งสองมายื่นฟ้องคดีนั้นนะคือยังไม่ถึงวันครบกำหนดที่จะต้องทำการสอบภาคขอและภาคคอนั่นคือสอบภาคกอแล้วยังมีระยะเวลาอยู
0: ่
1: คุณครูก็มาฟ้องนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งในคดีนี้ในศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำขอแล้วก็ดูข้อเท็จจริงประกอบแล้วก็เห็นว่าสมควรที่จะกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวให้ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอนั่นก็คือครูหนึ่งและครูสองก็เลยได้รับการกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยมีสิทธิ์เข้าสอบภาคขอและภาคค
0: อ
1: ไปทางก่อนครับ
0: ค่ะท่านเอกนัทคะคำว่าศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาค่ะท่านหมายความว่าอย่างไรคะอยากให้ท่านเอกนัทค่ะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าในกรณีที่หากคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยแสดงว่าผลของวิธีการชั่วคราวก็ยังจะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะท่าน
1: ครับคืออย่างนี้ฮะเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542เนี่ยมาตรา66ได้บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาไม่ว่าจะมีคำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม
0: ่
1: ให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกคำสั่งไปยังหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้มีการกำหนดระเบียบโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้สองส่วนนั่นคือส่วนที่หนึ่งการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองและส่วนที่สองคือการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหมายความว่ากรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการออกกฎหรือออกคำสั่งทางปกครองแล้วมีผลกระทบต่อผู้ได้รับความสั่งเขาก็มาฟ้องขอให้เพิกถอนแต่ในระหว่างที่เพิกถอนกว่าศาลจะดำเนินการกระบวนพิจารณาเพิกถอนได้เสร็จอาจจะใช้เวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งแต่ในระหว่างนี้เขาขอบอกว่าอย่าให้กฎหรือคำสั่งที่มีผลกระทบต่อเขาเนี่ยอย่ามีผลกระทบบังคับกับเขาเลยขอให้แขวนไว้ก่อนนั่นเอง ันนี้คือการทุเลาอย่าให้มีผลนะในระหว่างการพิจารณาส่วนพี่จนถึงมาสุดท้ายแล้วมีการพิพากษากันแล้วผลจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันถ้าหากว่ายกฟ้องไอ้ที่แขวนไว้ก็มีผลไปแต่ถ้าเพิกถอนก็จะได้รับการเยียวยาไปตั้งแต่ในการในระหว่างที่การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนั่นคือการทุเลาไว้ก่อนนั่นเองอันนี้คือการทุเลาตามบังคับตามกฎหรือการคำสั่งทางปกครองในส่วนที่2คือการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือดำเนินกระบวนการดำเนินกิจกรรมทางปกครองใดๆแล้วไปกระทบต่อถึงสิทธิหรือหน้าที่หรือไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนความทุกข
0: ์
1: ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากว่าที่ศาลจะดำเนินการแสวงหาข้อจริงจนเสร็จสิ้นสุดกระบวนการแล้วถึงตอนนั้นพิพากษาแล้วสิ่งที่มันต้องเดินไปต่อไปหรือต้องมีต่อไปหรือการกระทำต่อไปในระหว่างนี
0: ้
1: มันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ฟ้องคดีหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นซ้ำต่อไปอันนี้ก็มาขอวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก็ได
0: ้
1: คือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างนี
0: ้
1: เช่นเดียวกับคดีนี้ก็คือขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวว่าในระหว่างที่ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาจนกว่าจะเสร็จสิ้นเนี้ยมันจะมีการสอบภาคขอและภาคคอแล้วเพราะนั้นขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยขอให้เขามีสิทธิ์เข้าไปก่อนซึ่งศาลก็สั่งให้ครับผม
0: ค่ะเอาล่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะท่านคะศาลปกครองค่ะได้มีคำพิพากษาในคดีนี้ออกมาหรือยังคะแล้วผลของการพิจารณาคดีค่ะเป็นอย่างไรคะท่าน
1: ครับตามที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นหยิบมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ 541/256 นะฮ
0: ะ
1: โดยศาลปกครองมีคำพิพากษานี้ออกมาเรียบร้อยโดยได้วินิจฉัยวางแนวบรรทัดฐานในประเด็นที่พิพากษาได้ว่าการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการคัดเลือกการกระทำที่มีผลถึงขนาดให้การทดสอบดังกล่าวเสียไปต้องเป็นการกระทำที่กระทบสาระสำคัญนะฮะกระทบสาระสำคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถเช่นทุจริตในการสอบการฝนรหัสประจำตัวสอบผิดพลาดนั้นไม่เป็นการกระทบต่อสาระสำคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบแต่อย่างใดเพียงแต่การฝนรหัสผิดอาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะ
0: คร
1: ับไม่สะดวกเกิดความล่าช้าในการตรวจและการประมวลผลคะแนนเท่านั้นหากแต่ก็ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญของการคัดเลือกต้องเสียไปอันนี้คือแนวบรรทัดฐานที่ศาลปกครองสูงสุดได้วางไว้ในคดีนี
0: ้
1: การที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอ
0: ้
1: างแนวปฏิบัติในการตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบแข่งขันด้วยเครื่องจักรลงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2533ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมและเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจให้คะแนนเพราะจะได้ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจให้คะแนนและกระดาษคำตอบด้วยตัวเองอาศัยเครื่องจักรนั่นเองซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นระเบียบภายในเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผลการสอบเท่านั้นการนำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาตัดสิทธิ์ในผลคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งสองคนจึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายของการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทั้งนี้ตามในมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547
0: ค่ะ
1: อีกทั้งในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบภาคกอขึ้นมาใหม่อีกฉบับหนึ่งนะบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2552ซึ่งได้กำหนดให้กรรมการกำกับห้องสอบมีหน้าที่ตรวจสอบการลงรหัสวิชาและรหัสวิชาของผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแทนกันซึ่งกรรมการจะต้องตรวจสอบการฝนการระบายรหัสประจำตัวสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงกับเลขรหัสประจำตัวสอบของบุคคลที่เข้าทำการสอบนั้นด้วยดังนั้นเมื่อเกิดกรณีปัญหาเกี่ยวกับการฝนรหัสผิดพลาดดังกล่าวขึ้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องนำแนวปฏิบัติในการสอบทั้ง2ฉบับคือฉบับลงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2533และฉบับปีพ.ศ. 2552มาใช้ประกอบกันฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการฝนรหัสด้วยแล้ว เมื่อมีกรณีผู้เข้าสอบฝนรหัสผิดเกิดขึ้นจึงไม่อาจถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้เข้าสอบแต่เพียงฝ่ายเดียว
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นคำสั่งให้ครู1และครู2ผู้ฟ้องคดีทั้ง2รายเป็นผู้สอบไม่ผ่านภาคกอในการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาตามกรณีพิพาทนั้นจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี2รายสอบไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: สรุปก็ครู2รายก็ได้ไปสอบภาคขอและภาคคอต่อไป
0: ก็คือสรุปว่าครูทั้ง2เนี่ยชนะ
1: ชนะคด
0: ีนี
1: ้ในส่วนที่ไม่มีรายชื
0: ่อ
1: นะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณครูทั้งสองท่านค่ะที่ได้มีโอกาสเข้าไปสอบภาคขอและภาคคอค่ะแต่ท่านเอกนัทคะที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะได้วางหลักไว้ว่าการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้นค่ะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีผลถึงขนาดทำให้การทดสอบดังกล่าวเสียไปเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำที่กระทบสาระสำคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถกรณีนี้ค่ะจะใช้กับการทดสอบในสนามอื่นๆได้ไหมคะท่าน
1: ในภายหลังต่อมาก็มีคดีในทำนองนี้เกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนไปยกตัวอย่างเช่นกรณีที่สาระสำคัญที่ทำให้การสอบเสียไปอย่างเช่นคดีในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ซึ่งมีนักศึกษารายหนึ่งได้นำโทรศัพท์มาแล้วก็ไปวางที่นอกระเบียงนะวางไว้ที่นอกระเบียงไม่ได้ให้วางห้องสอบนะในระหว่างที่ทำข้อสอบไปก็เกิดว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นพอเสียงดังเกิดขึ้นตามกฎตามระเบียบของการสอบในครั้งนั้นเป็นการสอบเข้าคัดเลือกแพทย์ของกสวทนะฮะเขาก็ตัดสิทธิ
0: ์
1: ไม่ให้ผู้สอบคนนั้นนะผ่านข้อสอบซึ่งตอนนั้นเขาก็มาฟ้องคดีที่ศาลปกครองกลางนี่แหละศาลปกครองกลางก็บอกว่ามันไม่กระทบต่อสาระสำคัญนะเพราะว่า
0: โทรศัพท์อยู่นอกห้อง
1: จริงอยู่นอกห้องไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเลยคดีนั้นศาลปกครองกลางก็มีการคุ้มครองชั่วคราวนะฮ
0: ะ
1: พิธีการชั่วคราวการพิจารณาให้ข้อสอบให้มีการตรวจข้อสอบต่อไปแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปสุดท้ายนี่ผมจำรายละเอียดไม่ได้ว่าศาลปกครองสูงสุดนี้พิพากษายังไงแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือตอนนี้ผู้เข้าสอบแล้วนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ปีที่5แล้วครับ
0: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าสอบเนี่ยต้องระมัดระวังหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝนรหัสการใช้โทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังเกตดูว่าการเข้าห้องสอบเนี่ยบางทีให้ถอดนาฬิกา
1: ถูกต้องครับตอนนี้มันมีกระบวนการที่ทุจริตกันค่อนข้างที่เยอะมีหลายรายนะฮ
0: ะ
1: มีหลายรายที่ศาลก็เห็นว่าลักษณะนี้มีเจตนาเป็นการทุจริตเพราะนั้นผู้ข้อสอบต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะว่าหากเราจะข้อสอบควรที่จะตรวจสอบในการฝนรหัสให้มันถูกต้องอย่าคิดว่ามีแนวบรรทัดฐานนี้จะทำยังไงประมาทยังไงหรือไม่ค่อยสนใจไม่ฟังเสียงเขาแนะนำอย่างไรอันนี้อันตรายนะฮะถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันกระทบต่อสาระสำคัญในการทดสอบขึ้นมาแล้วท่านจะพลาดท่าเสียโอกาสไปได้นะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะ
0: ฮะบางทีคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเดี๋ยวมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองก็ได้ไม่ได้เสมอทุกครั้งไปใช่ไหมคะ
1: ไม่ปลอดภัยครับเพราะถ้าหากเห็นว่ากรณีที่ท่านละเลยตรงนั้นนะมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบของการทดสอบเนี่ยท่านอาจจะเสียสิทธิ์ไปได้นะฮะตรงนั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งฮะในการฝนรหัสอะไรต่างๆเนี่ยต้องละเอียดและรอบคอบครับ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านเอกนัทค่ะฝากถึงข้อคิดนะคะหรือว่าอุทาหรณ์ค่ะเกี่ยวกับคดีในวันนี้ที่ท่านนำมาเล่าให้กับพวกเราฟังค่ะ
1: ครับเอาเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องที่เรามาหยิบยกมาเล่ากันในวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะฝากไปถึงทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้เข้าสอบเองและทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกรรมการในการตรวจอะไรหนึ่งนะในส่วนของฝ่ายผู้เข้าสอบก็จงใช้ความระมัดระวังของตัวเองนะฮะในการตรวจตาดูให้ดีทำตามกฎระเบียบของการสอบต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะเป็นสาระสำคัญว่าในการที่ตัวเองจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝนรหัสประจำตัวสอบสนามสอบหรือฝนรหัสข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยต้องดูให้ดีอย่าให้เกิดการผิดพลาดเพราะถ้าหากมันเป็นกฎระเบียบที่เคร่งครัดนะฮะว่า เป็นความรับผิดของฝ่ายผู้ข้อสอบเองเนี่ยเขาแจ้งไว้ชัดแล้วนะถ้าเกิดคำผิดพลาดเนี้ยผู้สอบต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเองเนี่ยอันนี้ท่านก็เสียประโยชน์เสียเปล่าไปเลยการสอบครั้งนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะต้องระมัดระวังนะ
0: ฮะ
1: และในส่วนของเจ้าหน้าที่นะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ทางปกครองเนี่ยที่ดำเนินการสอบอย่างเช่นกับคดีนี
0: ้
1: ในการที่จะใช้กฎระเบียบอะไรไปชี้ไปวินิจฉัยเกี่ยวกับการสอบตกหรือสอบผ่านก
0: ็
1: ต้องดูให้ดูว่ากฎหมายเขามีเจตนารมณ์อย่างไรเขามีเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตนะถือว่าถ้าหากทุจริตในเนื้อหาของการสอบนี้เป็นสาระสำคัญ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็ต้องวิจัยตามนั้นแต่ถ้าหากว่ากรณีนี้เขาต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเขาก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วเพียงแต่บกพร่องไปเล็กน้อยในส่วนของการฝนรหัสตรงนั้นผิดพลาดไปบ้างเนี้ยซึ่งกฎระเบียบที่ออกมาก็รองรับไปแล้วว่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเนี้ยก็ต้องใช้กฎระเบียบอย่างครบถ้วนซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราได้เล่ามาเมื่อสักครู่ว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐควรที่จะตรวจสอบดูแลว่าการใช้อำนาจที่เป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของการสอบหรือไม
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายผู้เข้าสอบหรือว่าผู้ที่เราจะต้องเข้าไปทำการอาจจะเรียนหรือว่าทำงานต่อนะคะคนที่ตรวจข้อสอบนั่นแหละว่าง่ายๆเนาะ
1: คนสอบครับ
0: คนสอบด้วยคนที่ตรวจข้อสอบด้วย
1: ครับครับทั้งสองฝ่ายนะ
0: ทั้งสองฝ่ายเลยต้องระวังให้มากๆค่ะแล้วก็หวังว่านะคะคดีที่เราพูดคุยในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังค่ะในการนำไปเป็นบรรทัดฐานในการเตรียมสอบนะคะในสนามต่างๆต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการสอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะในการคัดเลือกคนไม่ว่าจะเป็นในการคัดเลือกการเข้าทำงานหรือว่าการศึกษาต่อค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสนะคะหรือว่าเสียเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลค่ะเราควรที่จะเพิ่มความละเอียดรอบคอบนะคะกันสักนิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะคะนำคดีที่ท่านเอกนัทนะคะได้พูดคุยกับเราในวันนี้นะคะไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจค่ะในการที่จะเตรียมสอบของทุกท่านเลยค่ะและหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถโทรเข้ามาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือจะเข้าไปดูนะคะข้อมูลในเว็บไซต์ของศาลปกครองก็ได้ค่ะ www.adminco.th ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะทางรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเอกนัทจินเสนค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะที่ท่านนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะท่าน
1: ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบ

เนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานสารปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกตรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการติดโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
1: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
2: ทุกวันไหน
1: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งนวลยืดไปอีก2วัน
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิการจิตตาโลรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจะทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์ประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกร และงบประมาณ

0: การของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
1: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่ 391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 ซมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300ถึง500

0: น้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสพจันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐ อยู่ในระดับรุนแรง

0: โดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซม น้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: โยบายนะครับไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนนะครับมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับ
1: วันนี้นะครับเราเตรียมเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะเบื้องหลังงานของพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดนะครับที่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินหรือได้ฟังนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านนะครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นอีกจังหวัดนะครับที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนะครับได้อย่างเข้มแข็งนะครับและน่าสนใจและอย่างมีสร้างสรรค์นะครับในมุมมองของเมืองนะครับที่เป็นหนึ่งในปริมณฑลนะครับใกล้เคียงในระดับเมืองของกรุงเทพมากซึ่งเป็นเมืองที่น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสุริยานะครับบุญเรืองยศศิรินะครับพัฒนาการจังหวัดนครปฐมนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆของเราในวันนี้นะครับ
2: คร
1: ับสวัสดีครับท่าน
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับครับท่านอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ท่านแนะนำตัวนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รู้จักกันสักเล็กน้อยครับท่าน
2: ก็ชื่อสุริยาบุญเรืองยศศิรินะครับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่นครปฐมมาได้2ปี4เดือนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะรู้ในเรื่องของงานบริบทงานในจังหวัดบ้างพอสมควร
1: ครับอ๋อครับผมก็โอ้โหถือว่าท่านรับราชการมาตั้งนานเลยใช่ไหมครับ
2: บรรจุตั้งแต่ปี2533
1: โอ้133นับถึงตอนนี้ก็36ปีแล้วนะครับท่าน
2: 36ปีเสร็จ
1: แล้ว36ปีเสร็จนะครับโอ้แล้วซึ่งนานขนาดนี้เลยต้องถามต่อนะครับว่าอะไรนะครับเป็นที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ท่านก้าวเข้าสู่สายงานของพัฒนาชุมชนครับท่าน
2: ถ้าตอบตรงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วงานของโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ36ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะบรรจุเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามีงานของการขับเคลื่อนงานของพัฒนาชุมชนอยู่ไม่รู้จักโครงการพัฒนาชุมชนด้วยว
1: ่
2: าตำแหน่งที่สอบเนี่ยสอบตำแหน่งเขาเรียกเกษตรตำบลเกษตรประจำตำบลแล้วทีนี้โครงการพัฒนาชุมชนนะบัญชีเลยบัญชีเรียกตัวเข้ามาทำงานที่โครงการพัฒนาชุมชน
1: คร
2: ับ สาเหตุที่พอรู้งานโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยโครงการพัฒนาชุมชนจะดีกว่ากรมอื่นตรงที่ว่ามีเรื่องของการอบรมก่อนประจำการสมัยนั้นอบรมก่อนประจำการใช้เวลา3เดือน
1: โอ้3เดือนเลยเหรอ
2: 3เดือนครับเพราะว่ามันจะต้องคือมันมีอบรมภาควิชาการต้องลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปทำงานในพื้นที่ก็คล้ายๆกับปัจจุบันแต่ปัจจุบันระยะเวลาน้อยกว่าดังนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งของโครงการพัฒนาชุมชนที่เขาเรียกอะไรติดอาวุธประจำตัวให้พัฒนากรเนี่ยซึ่งไม่รู้งานของพัฒนาชุมชนเนี่ยสามารถลงไปทำงานในพื้นที่ได้แล้วก็อีกอย่างโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยรับวุฒิการศึกษาที่หลากหลายมากทุกวุฒิรับหมดด
1: ัง
2: นั้นคนโครงการพัฒนาชุมชนมีความองค์ความรู้เนี่ยเบื้องต้นไม่เท่ากันแล้วก็หลากหลายต่างโดยเฉพาะในเรื่องที่เรียนมานะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งของโครงการพัฒนาชุมชนอย่าง
1: ครับซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเนาะเราก็จะมีสาขาวิชาที่หลากหลายนะครับในการในองค์กรของเราเนาะก็เนาะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือระยะเวลาในการอบรมเราเนาะเป็นการทำให้ตัวพนักงานที่จะลงพื้นที่เองนี่มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถไปขับเคลื่อนได้ในระดับพื้นที่ได้เนาะค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงนะครับแล้วก็นะครับการที่ท่านนะครับได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับบทบาทในพื้นที่ครับท่าน
2: จริงแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยเนี่ยว่าอยากมาทำงานที่นครปฐมมากเพราะว่านครปฐมเนี่ยเป็นบ้านเกิดผมเกิดที่นครปฐมโตที่นครปฐมแต่ในชีวิตรับราชการเนี่ยมันเลือกไม่ได้พอชีวิตราชการคนเราเลือกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผ ผมก็ไปทำงานจังหวัดอื่นกาญจนบุรีนครพนมแม่ฮ่องสอนในส่วนกลางซึ่งเราไม่เคยทำงานที่บ้านเกิดเราเลยฉะนั้นบ้านเขาเรียกบ้านปลายก่อนเกษียณก็เลยขอผู้บังคับบัญชาว่าขอกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตอนเกษียณ
1: ครับ
2: ซึ่งอีก2เดือนเสร็จๆก็จะเกษียณอายุราชการนะ
1: ครับแล้วพอท่านนะครับมาได้มาทำงานในบ้านเกิดนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนมีความภูมิใจหรือว่ารู้สึกได้มาเหมือนมาสร้างประโยชน์หรือว่าตัวขับเคลื่อนงานให้มันให้คนในพื้นที่หรือในจังหวัดเราเนี่ยดีขึ้นอะไรอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
2: อันนี้คือเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
1: ครับใช่ใช่
2: ว่าเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแล้วก็การสร้างเรื่องความสำเร็จแล้วก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่มีโอกาสมาทำงานในจังหวัดนครปฐม
1: ครับนี่ก็ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนาะเขาก็อยากมีความจุดมุ่งหมายนะว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะอยากมากลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองเนาะถ้าหลายๆคนเขาพูดกันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็จุดหมายที่ท่านได้ประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วนะครับโอ้ถือว่ายินดีกับท่านมากเลยด้วยเลยนะครับ แล้วก็ครับในต่อมานะครับเลยท่านจะสอบถามนะครับว่าตอนนี้ครับที่นครปฐมครับมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างครับในที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในตอนนี้ครับ
2: ถ้าพูดถึงโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆเนี่ย
1: ครับผม
2: เอางี้ผมขออนุญาตคุยในเรื่องภาพงานกลุ่มดีกว่า
1: ครับ
2: เพราะว่าในส่วนของการทำงานในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับซึ่งเราทำงานเนี่ยเราต้องนำนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยมาแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมฉะนั้นตรงงานของกรมการพัฒนาชุมชนก็คืองานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดซึ่งงานกรมเราเนี่ยถ้าพูดถึงวิสัยทัศน์โครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยเรามองสองขาแรกคือเรามองเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขาที่สองเนี่ยเรามองถึงเรื่องของชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยในจังหวัดนครปฐมเนี่ยเราตั้งต้นตั้งแต่ทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ
1: คร
2: ับ คำว่าทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพหมายถึงน้องทุนชุมชนที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็สามารถที่บริหารกิจการแล้วหนุนเสริมในการพัฒนาอาชีพที่น้องประชาชนเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านบาท
1: โอ้ที่
2: 3,000 ล้านที่โครงการพัฒนาชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: ชุมก้อนใหญ่ที่สุดก็คือซองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเรามีอยู่ 2,000 กว่าล้านเรามีคุมออมทรัพย์เพื่อการผลิตเกือบ300ล้านเรามีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกองทุนที่มีทั้งเอามาหมุนเวียนและกองทุนที่เป็นเงินให้เปล่าซ
1: ึ่
2: งไปพัฒนาพี่น้องสตรีในพื้นที่อันเนี้ยรวมๆแล้วตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากกองทุนเนี่ยเป็นจำนวนเงินประมาณ300ล้านบาท
1: คร
2: ับ เรามีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีกองทุนเยอะแยะมากอีกหลายกองทุนที่มันเป็นกองทุนที่สามารถได้พี่น้องประชาชนเอาทุนเนี่ยไปหนุนเสริมในการประกอบอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของนครปฐมแล้วก็หลายๆจังหวัด
1: คร
2: ับ พอเรามีทุนชุมชนแล้วเนี่ยเรามีกลุ่มองค์กรเขาเรียกกลุ่มอาชีพ
1: คร
2: ับ กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งกลุ่มพวกนี้เรามีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยเกือบ 1,400 กลุ่ม
1: ครับโอ้เยอะ
2: เกือบ 1,000 ือบ 4,000 ผลิตภัณฑ
1: ์โอ้ 4,000 ผลิตภัณฑ์เลยนะครับของนครปฐมเองนะครับ
2: ของนครปฐม
1: โอ้เยอะมากเหมือนกันนะครับ
2: ซึ่งจำนวนกลุ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็มาจากการพัฒนาจากสามอาชีพก็ได้มารวมกลุ่มแล้วก็มีการแปรรูปมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกเขาก็เข้ามาสู่กระบวนการเข้ามาสมัครเป็นผู้ประกอบการโน้ตของเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาอันนี้ถือว่าเป็นกลไกในการเชื่อสร้างเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและจังหวัดนครปฐมก็ครองแชมป์นะในเรื่องของยอดขายโน้ตของมาหลายปีแล้ว
1: อันด
2: ับหนึ่งของประเทศ
1: ซึ่งเป็นหรือถือว่าเราเป็นแชมป์เลยนะครับโน้ตแชมเปี้ยนตัวแชมเปี้ยนตัวจริงอยู่ตรงนี้นี่เอง
2: ครับก็ถือว่าเป็นขาแรกในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากถ
1: ึ
2: งเรื่องของการท่องเที่ยวเดี่ยวชุมชน
1: คร
2: ับ และการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับผมก็มีสถานที่เที่ยวมากมาย
1: ครับ
2: มีชุมชนที่พร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนลงไปพักผ่อนวางใจไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมนะคร
1: ับ
2: ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวอบอุ่นบ้านวิถีหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั่วไปจะคิดพอเพียงในการปรับเปลี่ยนให้เหตุผลเป็นรูปธรรมโดยการใช้แผนชุมชนเนี่ยเป็นแนวทางหรือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีโครงการที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากก็คือในส่วนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมหลักสูตรคือเข้าอบรมกระบวนการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับตำบลเนี่ยคัดเลือกแต่พอคัดเลือกไปตำบลละ5คนเนี่ยไปติดอาวุธก็คือกรมเนี่ยก็จะมีหลักสูตรในการที่จะพัฒนาผู้นำ5คนเนี่ยที่ไปอบรมพออบรมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ5คนจะต้องไปหาเครือข่ายแล้วต้องมาดูว่าไอ้โครงการที่มันอยู่ในแผนชุมชนเขาอยู่ในแผนตำบลเขาเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนที่ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พอ5คนเนี่ยได้เครือข่ายปุ๊บก็มาคิดกันว่าแล้วจะขับเคลื่อนโครงการยังไงในการที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอันนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ชัดเจนก็คือโครงการเนี้ยเราภูมิภาคภูมิใจมากก็คือโครงการในปีที่ผ่านมาก็คือปี18นะครับมีตำบลหนึ่งในจังหวัดนครปฐมมันเรียกตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนตำบลเชื่อมแข่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เขาประกวดระดับประเทศเนี่ยเขาได้อันดับ2ของประเทศ
1: ซ
2: ึ่งผ่านภาคภูมิใจก็คิดว่าเราถอดบทเรียนออกมาแล้วเนี่ยตำบลเนี้ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับตำบลอื่นในจังหวัดนครปฐมที่จะอยากถึงจะขับเคลื่อนแบบรูปแบบเดียวกับตำบลบางเลนแต่ในปีนี้ตำบลเพชรแข็งเรามีการต่อสู้กันมีการเขาเรียกอะไรตั้งใจก็คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็ทำงานให้เห็นผลแบบอยากเป็นรูปธรรมแล้วเรามีการประกวดกันทุกปีปีนี้คาดว่าการต่อสู้หรือการประกวดเนี่ยเอาผลงานเข้ามาดูกันเอาโชว์กันจะเข้มข้นเลย
1: คร
2: ับ
1: โอ้ครับซึ่งที่ท่านอธิบายมาเนาะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะสำคัญของนครปฐมเลยที่ท่านเล่ามานี่ผมว่าตอบค่อนข้างชัดเจนและหลายประเด็นมากนะครับซึ่งครอบคลุมมากๆเลยเนาะซึ่งตั้งแต่การที่พัฒนาตั้งแต่การรวมให้ฝึกอาชีพเขาก็คือเหมือนสามอาชีพแล้วก็ให้เขารวมกลุ่มนะครับมีทุนให้นะครับแล้วก็จัดตั้งกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับแล้วก็ทำให้เขามีความยั่งยืนมีที่ขายเนาะรวมกลุ่มพัฒนาและจัดให้มีที่ขายให้เขาเนาะ ยังไม่พอเนี่ยเรายังสร้างความเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของเขาอย่างเช่นการประกวดหมู่บ้านตำบลเข้มแข็งหรืออะไรเนี่ยก็เป็นการเหมือนสร้างเวทีสร้างให้เกิดความภูมิใจกับตัวเขาเองถ้าหากเขาสามารถประสบความสำเร็จมันก็จะเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนจริงๆซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีมากๆแล้วผมว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยและที่สำคัญเนี่ยท่านยังบอกอีกว่านี่นครปฐมเนี่ยแหละคือแชมป์ของโอท็อปจริงๆนี่คือยอดขายสูงมากจริงๆนะครับ
2: ยอดจำหน่ายโอท็อปเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยมาติดต่อหลายปีแล้วนะ
1: ครับซึ่งถือว่านี้เป็นจุดแข็งมากๆเนาะและเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยคือตัวที่สำคัญของนครปฐมเลยก็คือตัวการวางพื้นฐานตั้งพัฒนามาตั้งแต่ต้นเนี่ยให้กับคนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเดินเลยเนี่ยไปจนถึงขายได้จนมียอดขายโอท็อปสูงเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งมาให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากเลยครับท่าน
2: คร
1: ับ ครับแล้วก็ผมอยากจะสอบถามนะครับท่านว่าสำหรับท่านเนี่ยถ้าให้อธิบายคำว่างานของพัฒนาชุมชนเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ฟังเนี่ยท่านจะอธิบายว่ายังไงครับผม
2: พูดถึงงานพัฒนาชุมชนนะคร
1: ับ
2: ผมก็ต้องยึดหลักการของการพัฒนาชุมชนหลักการของการพัฒนาชุมชนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่เราตั้งกรมมาตั้งแต่ปี2505แล้วโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบไหนก็แล้วแต่ผมก็ยังพัฒนาคนเนี่ยโดยหลักของการพัฒนาชุมชนเนี่ยเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้แล้วก็สามารถคือมนุษย์เนี่ยคือทรัพยากรสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำก่อนพัฒนาก่อนครับพอหลังจากเราพัฒนาคนแล้วเนี่ยเราทำไงให้เขาเกิดความพึ่งพาตนเองได้การพึ่งพาตนเองเนี่ยเริ่มจากเขามีชุดข้อมูลของเขาเขารู้จักการคิดวิเคราะห์รู้ปัญหาเขารู้แนวทางแก้ไขปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองหรือชุมชนของเขาเองอันนี้คือเรื่องของหลักการพึ่งพาตนเองแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องทำเรื่องของหลักการมีส่วนร่วมเข้าไปด้วยหลักการมีส่วนร่วมหมายถึงในคนในชุมชนเนี่ยจะพัฒนาชุมชนต้องมีการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมลงมือทำและสุดท้ายเนี่ยต้องร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นไอ้สามหัวใจสามเรื่องเนี่ยมันคือหัวใจของกระบวนการพัฒนาชุมชนซึ่งจากทุกยุคทุกสมัยเนี่ยผมเชื่อว่าคนกระบวนการพัฒนาชุมชนไม่ทิ้งหัวใจทั้งสามเรื่องที่จะทำงานกับพี่น้องประชาชนถ้าเรายึดสามเรื่องนี้ไว้เนี่ยยังไงเสียงานพัฒนาชุมชนหรือพี่น้องประชาชนก็จะมีความก็เรียกมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต
1: นั่นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าปรัชญาเนาะการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมจริงๆนะที่ได้ฟังจากท่านนี้ก็ถือว่ามาได้ฟังและได้รื้อฟื้นนะครับให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจนะว่าตัววิธีการพัฒนาชุมชนเนี่ยต่อให้ยุคสมัยนะครับหรือโลกเปลี่ยนไปแค่ไหนเนาะเราก็ยังต้องคงไว้นะครับซึ่งหลักการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมของเราอยู่เนาะซึ่งเราก็จะเน้นไปที่การพัฒนาคนนะสร้างผู้นำชุมชนนะครับเพื่อไปพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจของเราจริงๆนะก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองครับผมแล้วก็คำถามต่อมานะครับก็ถามท่านครับสำหรับน้องๆนะครับพนักงานใหม่นะครับท่านอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับพวกน้องๆที่บรรจุใหม่ไหมครับ
2: ครับก็สำหรับน้องๆที่บรรจุใหม่นะครับเพราะว่ายุคนี้ก็เรียกที่ว่าเพราะว่าโลกมันเป็นยุคที่โลกเขาเปลี่ยนแปลงไวเด็กรุ่นใหม่ก็คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วบางคนก็มาอยู่โครงการพัฒนาชุมชนก็จะ ลาออกบ้างโอนย้ายหรือมาอยู่แล้วยังไม่มีความสุขพอ
1: ครับ
2: แล้วผมก็เลยต้องย้อนว่าสมัยผมทำงานใหม่ๆที่ผมเกินจากทีแรกเลยผมไม่รู้เลยว่างานพนันชนทำอะไร
1: คร
2: ับ ไม่รู้โครงการพนันชนทำอะไรแล้วก็ไปบรรจุเราเนี่ยเราก็ได้รับการติดโควิดเกี่ยวกับการแปลอบรมก่อนแต่ในการอบรมเนี่ยก็ไม่ได้เต็มร้อยที่เราจะมาทำงานก็คือมาได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่
2: ความเต็มร้อยเนี่ยยังไม่ได
1: ้ครับเราก็ยังต้องรอเก็บประสบการณ์เน
2: า
1: ะจากในพื้นที
2: ่การมันยังไม่เกิด
1: ครับผม
2: ฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบผมนะน้องๆที่มาเนี่ยผมจะบอกเลยว่างานพนันชุมชนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่งานที่สำนักงานงานพนันชุมชนเนี่ยไม่อยู่ที่การรายงานตรงเวลาไม่อยู่ที่การทำงานรายงานเองในงานพนันชุมชนต้องอยู่ในพื้นที่ลงไปทำงานในพื้นที
1: ่
2: พอลงไปทำงานในพื้นที่แล้วเนี่ยไปดูที่ว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องทำทุกเรื่องเข้าใจไหมเราไม่จำเป็นต้องไปทำทุกเรื่องแต่ไปทำเป็นบางเรื่องให้มันเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงภาพการเปลี่ยนแปลงหมายถึงไปทำอะไรก็ได้ที่ให้มันเกิดความสำเร็จที่เหตุผลเป็นรูปธรรมฉะนั้นไอ้ตัวความสำเร็จที่เหตุผลเป็นรูปธรรมเนี่ยน้องๆพนักงานรุ่นใหม่เนี่ยจะถูกเขาเรียกอะไรฝังรากลึกที่มันเขาเรียกว่าอุดมการ
1: คร
2: ับคำว่าอุดมการนักพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นโดยการที่มาอธิบายแล้วใส่หูแล้วก็จะเกิดอุดมการแต่ผมมองว่าอุดมการนักพัฒนาชุมชนหรืออุดมการของพัฒนากรเนี่ยมันเกิดจากการทำแล้วมันประสบความสำเร็จมันได้มรรคได้ผลแล้วก็มันพอประสบความสำเร็จเนี่ยมันได้คำหนึ่งเขาเรียกคำว่าปิ่นอีกคนที่ลงไปทำร่วมแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วทำแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลเกิดความสำเร็จพี่น้องประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยพัฒนากรจะมีคำว่าปิ่นอีกพอมีคำว่าปิ่นอีกแล้วเนี่ยไอ้ความปิ่นอีกเนี่ยมันจะแปลให้เกิดของเขาเรียกอุดมการณ์นักพัฒนาอันนี้สำคัญเพราะว่าผมเนี่ยได้จากตรงนี้มาทำงานถึง36ปีเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราทำแล้วมันสำเร็จก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆคณากรว่าลองไปบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยพอมันไปทำแล้วเนี่ยแล้วมันเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วมันเกิดปิติเนี่ยโอ้มันคุ้มค่าในการสิ่งที่เราลงไปทำแล้วมันเกิดความสำเร็จอันนี้ต้องฝากไปถึงน้องๆและนักกรด้วย
1: ครับ
2: คร
1: ับโอ้นี่ก็ถือว่าได้ฟังแล้วเหมือนได้แรงบันดาลใจเนาะอย่างผมเพิ่งรับราชการมาเนี่ยฟังก็เหมือนได้แรงบันดาลใจจากท่านไปด้วยเลยนะครับว่าให้พอเราเห็นผลสัมฤทธิ์จริงๆเนี่ยพอเราค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปกับชุมชนเนี่ยเราก็จะพอวันนึงมันสำเร็จแล้วชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะหรือความปิติเนี่ยรู้สึกยินดีกับเขารู้สึกว่าเราได้สร้างได้ประโยชน์ให้ชุมชนจริงๆนะอันนี้เกิดความปิติเกิดขึ้นอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยครับท่านแล้วก็สุดท้ายครับท่านขอลบอยากให้ท่านนะครับช่วยแนะนำนะสินค้าโอท็อปและแหล่งท่องเที่ยวดีๆของนครปฐมนะครับในแบบสั้นๆนะครับอย่างในส่วนในคล้ายๆชวนนะครับให้มาเที่ยวชิมช็อปนะครับท่านอยากแนะนำอะไรครับผม
2: ถ้าพูดถึงจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
1: ใช่ใช่
2: เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพ
1: ใกล้กรุงเทพด้วย
2: แล้วก็เดินทางสะดวก
1: ครับ
2: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้จำนวนมากเช่นที่เรารู้จักกันดีองค์พระปฐมเจดีย
1: ์ท่านองค์พระปฐมเจดีย์ครับ
2: เจดีย์พระประทน
1: ครับ
2: เจดีย์นะครับมีพระราชวังสนามจันทร์
1: ครับ
2: ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ จะรับรู้รับทราบที่จังหวัดนครปฐมจะมีวัดดังๆมากเลยมีเกจิอาจารย์มากวัดที่ดังๆเนี่ยเยอะครับประเด็นหนึ่งก็คือจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการสินค้าการเกษตรและเรื่องอาหาร
1: ครับใช่ๆ
2: นะครับเรื่องอาหาร
1: ครับ
2: ก็คือภาพต่อไปก่อนเนี่ยเลี้ยงหมูเนี่ยจะอยู่นครปฐม
1: อ๋อเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูนะครับ
2: ถ้าพูดถึงหมูเนี่ยคือมานครปฐมแต่ตอนเนี้ยหมูในนครปฐมเลี้ยงน้อยละแต่นครปฐมก็ยังเป็นศูนย์กลางของตลาดค้าหมู
3: ตลาดค้าหมูนครปฐมใช่ไหมครับ
2: เพราะอะไรรู้ไหม
3: ครับ
2: เพราะว่าที่เลี้ยงทั่วประเทศเนี่ยโรงเชือดโรงฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่โรงฆ่าสัตว์กับห้องเย็นจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
3: ครับ
2: ถ้ามันเลี้ยงที่อื่นปุ๊บก็จะต้องมาที่นี
3: ่
2: ก็จะเป็นศูนย์กลางเรื่องของอาหาร
1: อย่างที่เราเห็นกันหมูแท่งหมูทุบเนี่ยต้องมาจากนครปฐมนะ
2: ใช่อาหารแปรรูป
1: อาหารแปรรูปประเภทหมูเนี่ยผมก็ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือที่นครปฐมนี่เป็นแหล่งค้าหมูดั้งเดิม
2: ใช่ครับ
1: เลยนำมีผลิตภัณฑ์อย่างหมูแท่งหมูทุบเนี่ยอ๋อที่มาจากนครปฐมเป็นเพราะเหตุนี้ครับ
2: แล้วนครปฐมยังมีเรื่องของคาเฟ่
1: คาเฟ่ครับ
2: เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่มีครับจังหวัดที่มีคาเฟ่เยอะที่สุดในประเทศไทย
3: คร
2: ับแต่คุณจะไปเที่ยวคุณจะไปเสิร์ชเข้ามาพูดในเขตนครปฐมคุณไปเสิร์ชดูได้เลยโอ้ใกล้เคียงมีแต่คาเฟ่แล้วคาเฟ่ก็อย่างรูปแบบหลากหลายนะครับแล้วก็มีของดีๆของอร่อยมากมายนครปฐมนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนี่ยอย่างท่องเที่ยวธรรมชาติเลือกตลาดต่างๆเนี่ยเช่นถ้าเราพูดถึงตลาดน้ำวัดลำพญา
3: ตลาดน้ำ
2: ทางเลนตลาดน้ำเขาเรียกตลาดดอนหวายตลาดสุขใจที่สัมพารเนี่ยจะเป็นตลาดดังๆของกินอร่อยแล้วก็เป็นตลาดที่มันตั้งที่เขาตั้งมานานแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของสินค้าการเกษตรเรามีส้มโอ GIแน่ GI เรามีของนครปฐมนะเรามีสินค้าที่เป็น GI นะก็มีส้มโอมีข้าวหลังมะพร้าวน้ำหอ
3: ม
2: มีเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนที่จัดเป็น GI เป็นสินค้าของนครปฐมมันเรียกเนื้อโคขุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์ครับผม
2: เกษตรวิทยาเขตเกษตรกำแพงแสน
3: นะครับ
2: นะครับก็โอ้ยมากมายเรื่องไม่จบแย่หมด
3: ครับผมโอเคครับ
2: ว่าถ้ามานครปฐมเนี่ยนะครับก็ต้องใครมานครปฐมต้องแวะทานอาหารที่นครปฐม
3: ครับผม
2: แล้วก็ซื้อกับของดีๆเนี่ยกลับไปฝากพี่น้องหรือคนที่เรารัก
3: ที่บ้านครับผม
2: แล้วก็จะคุ้มค่ามาก
1: ครับท่านครับโอ้โหวันนี้ถือว่าได้รับฟังเรื่องราวนะครับได้อย่างอัดแน่นมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนมากเลยนะครับก็ได้ซึ่งได้มาจากท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับพื้นที่นะครับก็วันนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านพนักงานจังหวัดนครปฐมมากๆเลยนะครับที่มาแชร์นะครับมุมมองและประสบการณ์ดีๆนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็นะครับขอขอบคุณนะครับผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้ากับรายการพช.พบประชาชนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา19 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกานะครับที่สถานีวิทยุปากเกร็ดทาง FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์ครับผมขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลย
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มมกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤมดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรุงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะพึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดลงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร130บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลางดเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่29กันยายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นวันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 นวันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรค พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
2: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระลอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เยอ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารพลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 นาทีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุทธนาภักอูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม18-21และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซต15-9 16-17 และ15-9เก็บชัยชนะ

0: 2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตามัวจากอุซเบกิสถาน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3-2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: หลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
11: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: คำว่าโปร่งโดงคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมโปร่งโดงกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มากคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทน

0: ต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
7: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
8: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
9: เข้าไปอ่ะก็โกงได้ก็ไป
10: โกงประมาณ
6: แล้วจะทำอะไรผมได
7: ้ก็แฉนะสิ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: านกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ไรไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานน
0: อกอ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
8: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคน ข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535